0: รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
2: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแระอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลมีเดเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
4: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอามาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
3: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุจนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ธีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือหนึ่งของรายการไคเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมาราสิงห์เหมืออันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการสักชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอด มืออันดับ9ของประเทศไทย 4-3 เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
6: 1นาทีกับกปท.
4: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทำ 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาร์อินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาร์เป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำเปล่าซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
13: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
12: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
13: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่หนึ่งหากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่สองถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับ หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
12: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
13: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
13: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิที่ของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดําเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
12: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
13: ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
15: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
18: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
17: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
18: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
17: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกียรรายงาน
15: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
19: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
20: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
19: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
21: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทหารเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อหัวต่อคน
19: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
22: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
1: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
22: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทครับ
5: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์มันเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทร07-562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทร04-481-1158องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุเสื่อมสภาพจำนวน1รายการในวันที่4สิงหาคม2569กำหนดนัดดูพัสดุเสื่อมสภาพวันที่3สิงหาคม2569ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพโทร02-354-8587ต่อ43337 433338หรือนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยโทร04-532-1207เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทร04-562-0211-4ต่อ180องค์การบริหารส่วนตำบลสะทะเลประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาเวียงถึงบ้านนายเติมหมู่ที่5ตำบลสะทะเลยื่นข้อเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะทะเลอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โทร05-627-8159เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทร07-342-0508แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์ HPS จำนวน89ชิ้นโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร02-360-7954-5ต่อ170-270-370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์ HPS จำนวน82ชิ้นโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร02-360-7954-5ต่อ170-270-370การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆ
ซื้อชั้นคาปาซิเตอร์แบงค์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024363343องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านอิฐบ้านรีตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24 กรกฎาคม 2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคม 2569ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอทท .42002 เลียบคลองขุนฝั่งตะวันตกม.5 ถึงม.6 ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24 กรกฎาคม 2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคม 2569ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอทท .01034 บ้านลาวถึงบ้านท่าแดงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24 กรกฎาคม 2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคม 2569ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอทท .13008 แยกทางเข้าวัดใหม่โคกมรุมถึงบ้านนางราตรีสีเงินยวงตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24 กรกฎาคม 2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27 กรกฎาคม 2569ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7 สิงหาคม 2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6 สิงหาคม 2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทร056704808-17กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5 สิงหาคม 2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-272-8920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทร03-838-5778ต่อ114และ115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทร056704807ต่อ17เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการสืบสานความกตัญญูประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ตจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทร07-621-2196ต่อ107องค์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร07-535-6253ต่อ103องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์อื่นๆเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการธุรกิจบริการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ส่วนของช้างไทยรีสอร์ทจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักธุรกิจการตลาดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพโทร02-282-3243ถึง7ต่อ1721กระทรวงการต่างประเทศขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่เกิดจากการปรับปรุงซ่อมแซมและรื้อถอนโครงการต่างๆของกระทรวงที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะจำนวน48รายการแบบเหมารวมในวันที่4สิงหาคม2569ลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงในวันที่3สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักจัดหาและบริการทรัพย์สินสำนักงานปลัดกระทรวงเขตราชเทวีกรุงเทพโทร02-203-5000ต่อ16042กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดงานเงินทุนจำนวน11รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทร03-838-5778ต่อ114และ115คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทร07-562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทร04-481-1158องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาด

อื่นๆพัสดุเสื่อมสภาพจำนวน1รายการในวันที่4สิงหาคม2569กำหนดนัดดูพัสดุเสื่อมสภาพวันที่3สิงหาคม2569ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพโทร02-354-8587ต่อ433-37 433-338หรือนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยโทร04-532-1207เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทร04-562-0211-4ต่อ180องค์การบริหารส่วนตำบลสะทะเลประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาเวียงถึงบ้านนายเติมหมู่ที่5ตำบลสะทะเลยื่นข้อเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะทะเลอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โทร05-627-8159เทศบาลเมืองปัตตานีขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทร07-342-0508แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์ HPS จำนวน89ชิ้นโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร02-360-7954-5ต่อ170-270-370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์ HPS จำนวน82ชิ้นโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพโทร02-360-7954-5ต่อ170-270-370การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อชั้นคาปาซิเตอร์แบงค์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-3343องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านอิฐบ้านรีตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอททท.42002เลียบคลองขุนฝั่งตะวันตก
ม .5 ถึงม .6 ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอททศ01034บ้านลาวถึงบ้านท่าแดงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประกวดราคาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายทางอทท13008แยกทางเข้าวัดใหม่โคกมรุมถึงบ้านนางราตรีสีเงินยวงตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโทร03-561-1484สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทร05-670-4808ต่อ17กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-272-8920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ300เมกะโวลต์แอมป์แปร230กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ยื่นซอง26สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-3341แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทร03-838-5778ต่อ114และ115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทร05-670-4807ต่อ17เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการสืบสานความกตัญญูประเพณีเพาะต่อจังหวัดภูเก็ตจำนวน1รายการ
ยื่นซองเสนอราคาวันที่24กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทร07-621-2196ต่อ107องค์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดจำนวน2รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร07-535-6253ต่อ103องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์อื่นๆเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการธุรกิจบริการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ส่วนของช้างไทยรีสอร์ทจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2569ถึงวันที่7สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักธุรกิจการตลาดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพโทร02-282-3243ถึง7ต่อ1721กระทรวงการต่างประเทศขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่เกิดจากการปรับปรุงซ่อมแซมและรื้อถอนโครงการต่างๆของกระทรวงที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนภักดีและอาคารกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะจำนวน48รายการแบบเหมารวมในวันที่4สิงหาคม2569ลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงในวันที่3สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักจัดหาและบริการทรัพย์สินสำนักงานปลัดกระทรวงเขตราชเทวีกรุงเทพโทร02-203-5000ต่อ16042กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดงานเงินทุนจำนวน11รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทร03-838-5778ต่อ114และ115จบข่าวประกวดราคากนกนวลภัทรมังคลานนท์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพ พิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: โดยเอกพงศ์นพสกุล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับวันนี้รายการค้นหามาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจ Facebook ค้นหามาเล่านะครับพบกันวันนี้วันศุกร์ที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับกำลังจะหมดไปละเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เดือนสิงหาคมก็จะเข้ามานะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการค้นหามาเล่าเราก็จะมาพบกันไม่เต็มเวลานะครับประมาณสัก40นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการถ่ายทอดเสียงสำคัญนะครับซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอชมแล้วก็รอเรียกว่าถวายความอาลัยไปด้วยกันนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับครบ50วันสำหรับวันนี้แล้วก็เมื่อวานด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่ช่วง 16:55 นาทีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ติดตามรับฟังรับชมไปแล้วนะครับซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดนะครับรับสัญญาณวันนี้

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอเนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุด

รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะครับนอกจากนี้นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์นะครับแล้วก็พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปครับโดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครั้งยังคงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็รับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ถูกดำเนินการจัดเก็บไว้มาเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานำมาจัดแสดงในครั้งนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18กันยายน2569เนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนนะครับณอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการค้นหามาเล่าของเรากันต่อไปนะครับผมมีข้อความจากเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งท่านเป็นคนตาบอดนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอดีต อาจารย์สอนอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็เกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับซึ่งผมก็จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนบรรยายไว้ในเพจของอาจารย์นะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาแล้วนะครับซึ่งอาจารย์ก็เสียใจมากนะครับก็ได้เขียนบรรยายลงไปในเพจ Facebook ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: ในกรณีนะครับมีการปลอมแปลงเอกสารนะครับที่เกี่ยวข้องในการแบ่งทรัพย์สินหรือในการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับที่จะพบเห็นโดยง่ายก็คืออาจจะมีเรื่องของการปลอมพินัยกรรมนะครับมีการไปปลอมใบมอบอำนาจของผู้จัดการมรดกเพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์บางชนิดเช่นที่ดินเป็นต้นนะครับในกรณีที่ทายาทนะครับมีการปลอมเอกสารต่างๆนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทางอาญานะครับดังนั้นเนี่ยทายาทท่านอื่นนะครับผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของกองมรดกเนี่ยย่อมสามารถดำเนินคดีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ได้ นะครับหรืออาจจะใช้วิธีไก่เกี่ยนะครับก็ได้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดเนี่ยเราเนี่ยยินดีที่จะไก่เกี่ยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการปลอมเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับทายาทผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินคดีต่อไปได้ในกรณีนะครับที่มีความจำเป็นนะครับหรือมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดกนะครับซึ่งเราจะต้องกระทำผ่านผู้จัดการมรดกซึ่งแต่งตั้งโดยศาลนะครับในกรณีที่ประชาชนนะครับไม่มีเงินในการจ้างทนายนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสามารถนะครับให้บริการในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยประชาชนเนี่ยสามารถเดินนะครับเข้าไปหาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดซึ่งเราจะให้บริการท่านนะครับในการจัดการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่เงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งนะครับคือในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยที่จะใช้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์คือทายาททุกคนนะครับจะต้องมีความยินยอมนะครับในการที่จะสนับสนุนหรือแต่งตั้งใครนะครับเป็นผู้จัดการมรดกนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหากเลือกใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยทายาททุกคนต้องให้ความยินยอมด้วยนะครับ
3: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
4: แยกหน่อยสิ
5: แยกทำไมเดี๋ยวเขาก็เก็บไปกองรวมกันอยู่ดี
6: โอ้ยหมดยุคการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้วจ้าข้อดีของการแยกจะช่วยลดปริมาณขยะลดการสิ้นเปลืองพลังงานประหยัดงบในการกำจัดแถมขยะรีไซเคิลบางอย่างก็ขายได้ที่สำคัญการแยกขยะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษต่อโลกอีกด้วย
7: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะกันนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของพื้นที่และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเข้มแข็งของจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นฐานการผลิตสินค้าหาล้านส่งผลให้เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานส่งออกรับรองเครื่องหมายคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางหาล้านอาเซียนในปี2570และขยายตลาดทั่วโลกต่อไปหาล้านไทยไม่ได้มีดีแค่อาหารเรามีทั้งสินค้าและบริการครบวงจร
0: ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกๆครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไป เซิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่าเมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่2เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วยต่อมาในกิจกรรมวิ่งไปไม่ทิ้งกันณสวนหลวงร.9พระองค์ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรด้วยพระองค์เองเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือขณะที่พระองค์ทรงวิ่งนำอยู่ด้านหน้าเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นว่าข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระองค์ก็ทรงชะลอฝีพระบาทและทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลื้มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายังคงจดจำพระดำรัสในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่มิรู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาธิคุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมายค้นหามาเล่าในวันนี้ก็เลยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับ
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวัง ที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ท่านผู้ฟังครับรายการค้นหามาเล่าหมดเวลาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะลารายการก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับอีกสักครู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีภารกิจเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีทุกสังกัดเลยนะครับรับสัญญาณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อมาเป็นพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับ9:55 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงค้นหามาเล่ากลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หลังข่าวต้นชั่วโมง9:00 นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
11: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปิทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรวรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จส่งท่อพระไตรสิบไตรประสงค์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพุทธาโยงและเสด็จไปส่งท่อพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สถาปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งท่อพระไตรในพระสงฆ์อีก10 เอ็ดรูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีรัตน์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระนั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยราบับค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัย และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

0: ไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะ
0: ครับ
1: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์ฉะนั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
1: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับถ้าจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
1: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
1: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับนะ

0: ี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัมปวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณานะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

Adiyami. Adinadana Vedamani Chikapatam Samadhyami.

0: Ami. Imani pañcati upādāne cīdena dukkhatiññanti cīdena bhogadambhatā cīdena nipudiññanti tatmā sīlaṁ viso tayye.
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกหรือว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: แต่นั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วยังไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายพิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือชั้นสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลากพระผู้สายงซึ่งจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จชั้นสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะนี้ด้วย
2: ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาดิวาหาปุระปริปุเรนติสาวลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

อาติเลกาวัตสตังชีวัตตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตตุอาติเรกาวัตสตังชีวัตตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุปิโตโหตุนาดังเนนมหาราชาสัพพนมราชินีกิติกิจจังกิติอมังกิติราโคเทโยนิจังนาดังเนนมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวาทสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: ครับเป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อนนะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อเราจะได้สวดมาติกาโดยมีลายนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสาเกตสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับท่านพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
2: ใช่คร
1: ับ จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
1: ครับ
2: เรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
1: ็
2: คือแม่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับกลับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับ เจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
1: ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบกนะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ระลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองนี้สมาแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี้จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน นะก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือ ตัวนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
2: นะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสายูและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในที่แรกขณะนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระครูสายูเพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกอบคือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกอ
0: บ
1: สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
2: อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธัมมิโนโอภาจิตวานิรุตตันติเอกังโฆสมโมโส
0: เมื่อพระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระจิตรหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทกครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
2: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัป

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2เพื่อจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในเพดานพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะไปบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูป

0: แต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับนะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะว่าในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะครับสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่สองนี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อส่งทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: อุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสุโข
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกอบในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรจมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศิรินาถราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้

0: ับปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะปฏิบัติในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้าหมอกเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์นะครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้อันดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
1: อัญญาวัตสังฆาราอุปัฏโฐยัตถังวิโนอุปัชฌิตวานิรุสสันติสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สละประกอบแล้วท่านพนักงานได้เก็บพระภูษาโยมคืนอย่างที่เดิม

0: กลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสงฆ์ไทยในพินั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ทรงพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อทรงทอดผ้าไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสุดของพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระผู้สายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดตรองพัดอย่างนั้นก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศิลป
0: ์ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศิลป์เนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศิลป
0: ์ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศิลป์ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่อย่างนั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงและเจ้าพนักงานได้เก็บพระผู้สายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับหลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับทรงจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธีธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธีธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำหรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหารัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: ยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิลากัลยานีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวด7คัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายไปพักหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดกับพระวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณ จ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เล็กขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขา ดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เมโทรไลฟ์สไตล์
7: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สปม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3-5 สิงหาคม 2569เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

0: โลยีอย่าง NVIDIA, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า60%ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความ

0: ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
2: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดได้มีการส่วนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายเลาะผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เมตรโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวทมุกดาหารรายงาน
4: ปลัดกระทรวงศึก

0: ศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
1: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
4: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
5: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ อให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
4: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
0: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ขณะนี้เวลา 12:30 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี
0: ้สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชามูวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลแกเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลแกเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลแกเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลแกเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
8: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53ต่อ50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85ต่อ72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80ต่อ51ขณะที่รุ่น U16 หญิง Sting Red Basketball Club จากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63ต่อ53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวัณอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตพลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1ส่งผลให้นิดวรัตเข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาริสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3นอกจากนี้นิดวรัตยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยลิมจากสิงคโปร์กับออเดลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026 ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-11 ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่หยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม 21-11 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุทธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2ต่อ1เกม 11-21 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่2ต่อ1เกม 21-13 9-21และ 30-29 ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอลเลียเอมมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.ก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาร์อินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาร์เป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น ื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าส ซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิศราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
16: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
18: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และธิติมาอินกลัมอ่าน

ดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์สุขสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะยังทำงานอยู่บ้างในวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือบางท่านไม่ได้หยุดเลยขยันทำงานนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทำงาน
0: แต่บางท่านก็อาจจะหยุดยาวตั้งแต่
1: ยังไม่มาเลยดิฉันยังไม่เห็นหน้าเพื่อนดิฉันเลย
0: ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็ยาวแล้วก็จะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้า
1: แล้วมีแซวกันนะในโซเชียลเขาแซวกันหยุดยาวขนาดนี้เปิดมาลาออกเลยเถอะ
0: หยอกๆนะคะ
1: หยอกๆกันนะคะในช่วงวันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์สุขสันต์นะคะที่หลายๆท่านก็มีความสุขเพราะว่าทำงานอีกแป๊บเดียวจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะ
0: คะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันสิ้นเดือนนะคะก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะทุกวันศุกร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะสำหรับใครที่ติดตามทางวิทยุสามารถติดตามได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะสอบถามอาจารย์อาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาก็จะได้มาพูดคุยตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายที่ที่คุณผู้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมไปนะคะที่ไหนสวยงามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอว่าที่นี่สวยงามแบบไหนนะคะก็ฝากมาได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: แนะนำเราหน่อยนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอื่นๆเผื่อว่าท่านอื่นๆเขาหาที่เที่ยวอยู่เขาจะได้ไปกันถูกนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดเลยไปน้ำตกเพียงดินเมื่อวานนี้เราไปจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็พา

0: ภอจังหวัดเลยกันบ้างนะ
1: คะ
0: น้ำตกเพียงดินหรือว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นตั้งอยู่ติดกับถนนบริเวณบ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะห่างจากสวนหินผางามหรือที่รู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองเลยห่างกันไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามด้วยค่ะน้ำตกนี้นะคะเกิดจากการพอกของหินปูนและการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะโค้งมนแทบไม่มีปลายหินที่แหลมคมให้เห็นเลยนะคะแม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่ว่าความสวยกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเฉพาะสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากชั้นหินปูนสู่แอ่งน้ำด้านล่างบรรยากาศมีความร่มรื่นนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดค่ะแถมรอบๆตัวน้ำตกยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นเขียวขจีไปทางน้ำตกเลยความพิเศษของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษก็คงไม่พ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการไปเล่นน้ำด้วยในบางจุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีความสูงชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นแต่ก็สามารถปีนขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆพร้อมกับสัมผัสน้ำเย็นๆได้นะคะ มีความสะดวกสบายค่ะบริเวณด้านหน้าน้ำตกนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารค่ะเราสามารถซื้ออาหารหรือว่านำอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกริมน้ำตกได้เลยนะคะแค่ไปดื่มด่ำความร่มรื่นนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก็รู้สึกเหมือนได้มาผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยนอกจากน้ำตกสวยงามแบบนี้ยังมีสถานที่ที่เที่ยวที่เที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไปเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้เสน่ห์ของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งเป็นตอนสีดาค่ะจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดานะคะในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ค่ะ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมค่ะต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งได้อย่างโปร่งใสนะคะทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งด้วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายนะคะและหากว่าไม่ชำระภายในกำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันออกใบสั่งค่ะผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะตามเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ1สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกระดับมาตรการใหม่ค่ะที่พร้อมให้คนที่ขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อโดนใบสั่งก็ต้องไปชำระนะถ้าไม่ชำระนี่แหละค่ะอาจจะต่อภาษีไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: ประวัตินะคะไปดูเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ไทยก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพแบบสมบูรณ์แบบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปีนี้ซึ่งไทยเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นค่ะระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีการประเมินล่าสุดนะคะบอกว่าจากคณะผู้แทน IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับ A ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆการคมนาคมแล้วก็การบริหารจัดการด้วยค่ะขณะที่ประเด็นการออกวีซ่านั้นก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นจะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนค่ะแล้วก็จะต้องจัดทำแผนรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นออกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เวทีโลกนั้นได้เห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเองก็ชูแนวคิด Thailand New
0: Horizon
1: นะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอศักยภาพแล้วกันนะคะเกี่ยวกับประเทศผ่าน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะ AI เนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะคะแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทประเทศขนาดกลางซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเสริมบทบาทในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยควบคู่กับการจัดแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านผ้าทอพื้นเมืองอาหารแล้วก็สินค้า GI เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ก็จะอยู่ในกรอบนโยบายของ Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบของการเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะลดภัยทุจริตแล้วก็ลดภัยไซเบอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของหมอพร้อมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจนเกิดความกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพภาคเอกชนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงระบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ที่กระทำผิดค่ะผู้ที่ตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่ถูกต้องสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเป็นเพียงระบบ

0: เชิงลึกทุกกรณีเลยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบซึ่งถ้าหากว่าความผิดพลาดหรือว่าความพร้อมดำเนินการตามระเบียบเนี่ยหากผู้กระทำผิดบันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้อะไรนะคะอะไรคะ
1: อันนี้ไปแล้วค่ะคุณคะ
0: อ๋อแล้วคะขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการร้องเรียนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าข่ายเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะซึ่ง30บาทก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั้นช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนค่ะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงก็ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์บัตรทองก็ครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือว่าเข้าเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลดโรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะย้ำแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยคือต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของค่าดัชนีมวลกายหรือว่าโรคร่วมประวัติการรักษาต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่ะและเกณฑ์ของเขาเนี่ยคืออายุระหว่าง18ปีถึง65ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนี้มีภาวะอ้วนคิดว่าตัวเองอ้วนรุนแรงไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนคือเป็นโปรแกรมปรับพื้นฐานนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วยการคุณหมอเนี่ยอาจจะนัดว่าอ่ะอย่างน้อยปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำซิอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนได้ต้องไม่น้อยกว่า 80% คือถ้าต่ำกว่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การรักษาต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ด้วยค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนทุกคนจะสามารถไปรักษาได้นะคะจะต้องเป็นอ้วนจริงๆที่คุณหมอให้ความเห็นว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าคิดเองว่าอ้วนแล้วก็ไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
1: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรจะมาอัปเดตคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะที่หลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ความลับนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ความลับนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้พลังจิตใจของเราเองค่ะในการดูแลสุขภาพหรือว่าในการฟื้นฟูร่างกายเวลาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของเขาเรียกว่าไงอ่ะสายพลังงานนะคะ
0: คือ
2: เหมือนกับว่าทัศนคติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สามารถวัดผลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือกระแสพลังงานซึ่งบางทีเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าอาจจะสัมผัสได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่คนเพิ่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบจับกระแสพลังงานได้เคยไหมคะว่าเอ้ยมันแบบบรรยากาศมันอึมๆคึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะจับพลังงานของคนรอบข้างได้นะคะทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองเสมอนะคะคือทุกคนมียาวิเศษอยู่ในตัวนะคะก็คือเป็นพวกสารต่างๆที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ประมาณ100ปีเต็มที่แต่ว่าใครจะต้องปะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนของเทียมอะไรตามของเดิมเนี่ยก็ถ้ามองในมุมของบุญก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคนทุกค่ะหรือว่ากรรมปัจจุบันก็คือแล้วแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพใช้ชีวิต มายังไงในอดีตตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะไปมุ่งกันที่เรื่องของร่างกายเนา
0: ะ
2: กินอยู่

0: หลับนอนซึ่งจริงๆก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เราก็พูดกันมานักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันทรงพลังมากนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะทีนี้ยกตัวอย่างที่ตัวเองแบบว่าเคยเห็นบ่อยๆก็คือบางคนเนี่ยชอบที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนแบบตีตาตัวเองหรือว่าพูดสิ่งลบๆให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยสุขภาพไม่ดีเลยปวดนู่นปวดนี่แต่อาจจะเป็นความจริงนะแต่ว่าบางคนก็เจอว่าพูดซ้ำๆพูดย้ำๆเช่นบางคนพูดว่าความจำไม่ดีเป็นคนหลงลืมง่ายขี้ลืมฉันน่ะขี้ลืมอะไรเงี้ยก
1: ็
0: คือ
1: เหมือนสะกดจิตตัวเอง
0: ใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองแต่มันพูดให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีเราก็อาจจะต้องหลอกตัวเองบ้างนะบางทีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราอ่ะมันกำลังฟังเราอยู
1: ่
0: จริงจริงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหลายล้านเซลล์เนี่ยค่ะเขาแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะคือเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งชีวิตเกิด100ปีก็อยู่กับตัวเอง100ปีเพราะนั้นทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะคอยเงี่ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนคนแก่บางคนเนี่ยที่เขาเกิดมานานๆแล้วเขารู้เรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะบอกประมาณว่าอย่าไปพูดอะไรลบๆนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเคยได้ยินไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอรู้เรื่องนี้นะพอจริงๆอ่านหนังสือแบบแนวนี้ด้วยนะ
1: คะ
0: แบบหลายๆเล่มแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเอามาใช้กับการดูแลสุขภาพได้นะคะเช่นที่เวลาคนไปรดน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นความจริง คือหมายความว่าโมเลกุลน้ำพวกเนี้ยค่ะเขาเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งของคนญี่ปุ่นอะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลหรืออะไรสักอย่างด้วยที่เขาแบบว่าไปศึกษาว่าผลึกน้ำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดหรือว่าคำพูดก็คือประมาณว่าน้ำผลึกที่ได้รับการได้รับเสียงสวดมนต์ได้รับการพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็พอเวลาไปส่องกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลึกแบบสวยงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำที่แบบว่าเขาลองทดสอบแบบด่าท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ผลึกมันก็จะแบบว่าแบบเก๊กเย้ๆแบบว่าแบบไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายข้างในของคนเราอ่ะก็ประกอบด้วยน้ำนะส่วนใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมคะเป็นเลือดเป็นน้ำเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราอยากให้เซลล์มันเขาเรียกว่ามันทำงานดีมันมีผลึกโมเลกุลที่สวยงามอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนคิดดีทำดีพูดดีอะค่ะเหมือนเราเคยเห็นแบบว่าพระที่เขาปฏิบัติดีๆอ่ะแล้วเหมือนมีออร่าออกมาเคยเห็นไหมคะคือหนูนะเคยเห็นนะพระที่แบบเขาปฏิบัติดีๆแล้วเหมือนมีแสงออกมาจากตัวท่าน
1: แสงออร่า
0: ใช่ค่ะแบบมันเป็นออร่าแบบของความสงบเย็นหรือว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราได้รับกระแสพลังงานบางอย่าง
1: ค
0: ือพวกนี้มันเกิดจากการทำงานในระดับลึกในระดับจิตนะคะทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลจิตใจของเราได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือแนบอยู่กับกายนี้นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักยึดเช่นเราจะอยู่กับอิริยาบถนะเช่นที่เขาเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นวิธีในการที่อยู่กับก้าวเท้าที่เดินใช่ไหม
1: คะ
0: หรือว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เราก็รู้ว่าเราอ่ะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะหาเวลาทำสมาธินะคะอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นหลักในการเกาะ คือเพราะว่าธรรมชาติของจีนมันจะไหลเนาะคิดนู่นคิดนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ให้เกาะนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคะทีนี้การที่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะถ้าคนเคยทำเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นบางทีมันหายไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของการแพทย์แผนไทยก็คือมันทำให้ธาตุลมในร่างกายสงบธาตุลมในร่างกายสงบเพราะนั้นพอลมมันสงบเนี่ยมันไม่ปั่นป่วนนะคะกายหรือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสงบตามไปด้วยนะคะมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้การสแกนได้สแกนก็คือเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมร่างกายตัวเองหน่อยบางทีแบบบางคนอยู่กับตัวเองมาไม่เคยเยี่ยมตัวเองเลยอ่ะเหนื่อยเยี่ยมตัวเองก็คือเหมือนกับว่าส่งจิตไปดูไปทักทายสมองบ้างไปขอบคุณดวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเคยมีอาจารย์หมอท่านที่เป็นบก.ของหนังสือชีวจิตน่
1: ะ
0: จำชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะชอบให้เจ้าของอ่ะมาเยี่ย
1: ม
0: นะคะก็คือแบบเยี่ยมดวงตาขอบคุณดวงตา
1: เยี่ย
0: มอ
1: ย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราส่งจิตไปสแกนดูความรู้สึกที่กายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะทำก่อนที่จะแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาให้ตัวเองให้เซลล์ในร่างกายแบบส่งความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะความผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นความตึงเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคลายลงนะคะพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราทำงานเจอคนเยอะๆดูโซเชียลดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยบางทีมันเครียดอัตโนมัตินะคะแบบบางคนแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจสั้นกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันเป็นความตึงเกร็งของร่างกายที่มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันเครียดเรื้อรังไปนานๆอันนั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยจังหวะวันในช่วงก่อนจะหมดวันหรือเริ่มต้นวันเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่าเซตซีโร่เหมือนปรับร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่หรือว่าพร้อมที่จะพักเพื่อไปต่อในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าในสายพลังงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าในช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองได้อะค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับว่าสลึมสลือจะนอนจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะจิตใจสำนึกมันจะเปิดแล้วเราสามารถที่จะส่งอะไรดีๆเนี่ยเข้าไปได้เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะได้พูดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีวันนั้นทั้งวันอ่ะมันจะดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่สมมติขับรถมาโมโหคนขับข้างทางแซงปาดซ้ายปาดขวาด่าทอมันเลยบางทีวันนั้นเราหงุดหงิดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองเคยอ่านก็คือหนังสือที่ชื่อว่าคุณคือยาหลอกเคยได้ยินไหมคะคุณคือยาหลอกหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เราเนี่ยได้ผลการรักษาจากยาที่เรากินที่เป็นยาโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อในต้องมีความเชื่อและศรัทธาด้วยยานั้นน่ะถึงจะได้ผลคือหมายความว่ายาเองก็อาจจะได้ผลในการรักษาโรคแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยานั้นได้ผลเนี่ยก็คือตัวเราเองจิตใจเราเองเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
1: ค
0: ืออย่างถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แบบแบ่งกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มหนึ่งเขาจะให้เป็นยาจริง
1: ๆ
0: อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะให้เป็นยาหลอกก็คือไม่มียาอะไรอยู่ในเม็ดนั้น
1: แต่
0: อาจจะใส่แป้งใช่อาจจะใส่แป้งอาจจะใส่แป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่งานวิจัยแบบเนี้ยเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะลดอคติ ของผู้เข้าร่วมวิจัยว่าเอ๊ะฉันได้ยาฉันไอ้คนนั้นได้ยาฉันไม่ได้ยาเหรอฉันก็ไม่หายสิแบบนี้อะไรใช่ไหมคะแล้วเขาจะทำหน้าตายาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทุกๆงานวิจัยแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยทุกๆงานวิจัยจะมีคนที่เห็นผลจากยาหลอกคนที่เห็นผลจากยาหลอกคือหมายก็ว่าหายปวดหายอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานที่แบบยาไม่มียาอะไรใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า placebo effect คือเป็นผลจากยาหลอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ยาไหนมันเชื่อช่วยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะว่ายานั้นจะสามารถรักษาเราได
1: ้
0: สมมติว่าหมอให้ยาเรามาแต่เราแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ศรัทธาหมอด้วยใช่แล้วบางทีพูดกับตัวเองด้วยว่าไม่หายหรอกกินมาเยอะละก็คือมันอาจจะไม่หายทั้งที่บางทีเนี่ยยานี้บางคนเขากินแล้วก็อาจจะหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอีกประเด็นนึงคือถ้าเราคิดว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงคือกังวลไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: คือมันกินแล้วต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะคะ
1: มัน
0: ก็อาจจะมีผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่เราคิด
1: ค่ะ
0: คือความคิดมันชี้นำสิ่งสารต่างๆในร่างกายเราได
1: ้
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีเรื่องจริงนะคะที่ว่ามอร์ฟีนมันหมดคือมันไม่มีมอร์ฟีนในการฉีดรักษาก่อนผ่าตัดแผลทหารในสงคราม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอท่านนึงเขาก็ใช้เป็นน้ำเกลือแทนแต่บอกคนไข้ว่าเป็นมอร์ฟีนใช่แล้วคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยสมัยสงครามนู่นเลยนะผ่าแบบผ่าสดอะไรเงี้ยไม่มีมอร์ฟีนมันขาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่จะชี้นำที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าย้อนกลับไปที่น้ำมนต์นะ
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยในหนังสือบางเล่มที่ตัวเองอ่านเนี่ยคนต่างประเทศที่เขาเขียนแล้วแปลมาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเสกอาหารหรือว่าเสกน้ำเราได
1: ้
0: ก็คือเหมือนเราแบบว่าอาจจะขอพรหรืออาจจะท่องมนต์ที่เราแบบเชื่อถือศรัทธาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้โมเลกุลน้ำนั้นน่ะมันจัดเรียงตัวกันดีคือมันเป็นคลื่น
1: อ
0: ่ะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่ทำก็ได้หมายความว่าถ้ามันเป็นความเชื่อแต่หมายความว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วอ่ะเวลาเขาหยิบจับอะไรอ่ะคือไอ้ของพวกนั้นมันก็กลายเป็นแบบของดีไปหมดอันถอมไหมคะคือพลังงานในตัวเขามันดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาส่งอะไรออกไปหรือเขาหยิบจับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ากระแสมันดีไปหมดซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมองว่าเป็นความเชื่อก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางแผนปัจจุบันมีกล้องตรวจจับมีขึ้นวัดความถี่พลังงานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกัน
1: คือ
0: บางคนแบบเกิดมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูคิดว่ามันน่าเสียดายนะแล้วก็ตัวเองอ่ะโชคดีที่ว่าก็คิดว่ายังอายุไม่เยอะมากแต่ว่าได้มีสมัยเรียนหนังสืออ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไงคะแต่พอเราแบบว่าเรียนจบออกมาเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่มันนอกเหนือจากในบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเงี้ยอย่างสมัยตอนที่ตัวเองแบบกระดูกหักอย่างเงี้ยนะคะกระดูกหักเนี่ยจริงตอนนั้นก็เหมือนอ่านหนังสือ placebo เนี่ยคุณคือยาหลอกของดร.โจดิสเพนซาที่แกเป็นคนที่กระดูกหักกระดูกสันหลังหักแบบหลายข้อมากแล้วแกก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดในการที่จะจินตนาการให้ร่างกายตัวเองอ่ะฟื้นฟูเองอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้แต่ว่าดร.โจที่เป็นดิสเพนซาเนี่ยโหแกวัดพวกคลื่นสมองอะไรแบบพิสูจน์เรื่องราวพวกเนี้ยเยอะมากเป็นแบบคลื่นสมองเป็นภาพสีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่แบบพิสูจน์ความคิดเรื่องแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แกก็แบบฟื้นจริงๆหมายก็ว่าหมอหลายคนนะบอกว่าแกจะเดินกลับมาเดินไม่ได้อีกแกก็เหมือนไม่เชื่อหมอก็คือเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นฟูได้เชื่อในพลังงานในการรักษาตัวเองเงี้ยนะคะก็อย่างที่ตัวเองแบบ ที่เคยกระดูกหักจริงๆก็เหมือนใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกัน
2: ค
0: ือก็ดีกว่าอยู่เฉยๆร้อนกระดูกติดเองอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณร่างกายแบบขอโทษร่างกายอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณกระดูกเลือดเนื้อที่แบบจะฟื้นฟูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรใช้ยาจากธรรมชาติช่วยด้วยอะไรเงี้ยยาของหมอเข้าเฟือกเข้าอะไรก็ยังต้องทำคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเชื่อทางนี้สุดโต่งนะคะคือโรคบางอย่างไม่หายอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับแต่โรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นได้อยู่กับมันได้นะคะไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเคล็ดลับชีวิตอ่ะนะคะที่แบบอยากเอามาส่งต่อบอกกันแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
2: เหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ค่ะเราจะดึงดูดสิ่งที่เป็นคลื่นความถี่เดียวกับเราค่ะ
3: ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อาแนะนำด้วยนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็สามารถจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่ามีสติเนาะคนเราต้องมีสติด้วยนะคะ 13:36 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะคุณอ้อ
2: ช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ค่ะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: 13:41 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะเปิดสายเลยก็ได้นะคะตอนนี้เปิดสายที่เบอร์02-276-9718นะคะฝากคำถามอีก1ช่องทางก็คือทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างรอสายนะคะเราไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณสัญญาวงทองเหลือนะคะ
2: สัญญาเลยนะคะ
3: คุณสัญญาวงทองเหลือบอกว่าคุณหมอแนะนำดีมากใช่ค่ะคุณหมอแนะนำดีมากก็อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะ
2: ด้วย
3: ดื่มแต่น้อยๆนะจ๊ะเว้นบ้างนะคะงดบ้างก็ดีค่ะคุณข้าวหอมลำปางบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณอ้อ
2: ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จังหวัดพะเยาก็ตกเช่นกันนะคะ
3: ค่ะ
2: คุณพิกุล
3: จ้า
2: สวัสดีค่ะสวัสดี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณสวรรยา
3: ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวย
2: ค่ะ
3: คุณสวรรยาสาวสวยค่ะ
2: คุณอัชรานะคะบอกว่าติดตามรับฟังอยู่คุณพิสมัยก็บอกว่าฟังที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
3: ค่ะ
2: AM 891ฟังชัดเจน
3: น้องข้าวหอมนะคะก็เข้ามาแล้วคุณนาฏนะคะ
2: ค่ะ
3: ไปกันที่สายทางบ้านกันค่ะคุณบัญชาจากปทุมธานีค่ะอันนี้สายเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับผมจะถามหมอว่าผมคันหูครับผมเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารอากาศแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับคุณหมอบอกว่าเป็นคันหูไอ้มีเชื้อราครับให้ยาหยอดมากับยากินแก้แพ้มาผมไปรักษา2ครั้งแล้วมันก็ยังคันอยู่ครับตอนนี้ครับจะรักษาไงครับ
3: ค่ะคุณหมอคะอาจารย์คะ
13: ค่ะน้ำเข้าหูบ้างไหมคะเวลาแบบเราอาบน้ำเสร็จอะค่ะ
12: ก็มีบ้างครับ
13: มันก็จะเข้าเนาะคือไม่งั้นเราอาจจะต้องหาพวกคัตเทิลบัตที่มันหัวไม่ใหญ่มากเนาะในการซับน้ำหลังอาบน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำไปขังอยู่ในรูหูเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อรามันกำเริบขึ้นมาได้ใหม่หรือว่าไม่หายขาดแต่ว่าเวลาปั่นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำนะไม่งั้นมันจะไปดันให้ที่หูมันไปอัดแน่นข้างในได
12: ้คือ
13: หมายก็ว่าแค่ซับๆอะค่ะ
12: คร
13: ับ อันนี้คือวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นในด้านสมุนไพรเนี่ยคิดว่ายังไม่มียาที่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะแก้เชื้อราในหูอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ถ้าเราไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องกลับไปหาหมอใหม่อะค่ะ
12: ไปสองครั้งแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังคันอยู
13: ่แต่ถ้าเป็นเชื้อรามันใช้เวลานะคะไม่ว่าจะที่ผิวหนังหรือในหูในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: จ
13: ะไม่หายง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีน้ำเปียกอยู่ในหูซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาคนเราอาบน้ำอ่ะ มันก็อาจจะยังทำให้โรคมันไม่แห้งดีอะค่ะ
12: อ๋อในด้านผมก็ต้องไปถามหมออีกใช่ไหมครับ
13: ใช่เราแต่ตอนหยอดยาของคุณหมอมันดีขึ้นไหมอะ
12: มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วคันอีกแล้วตอนนี้คันอีกแล้วผมคันแล้วของเดือนเนี้ยเดือนนี้สองครั้ง
13: เขาเอาขี้หูออกมาให้ด้วยไหม
12: ไม่ได้ออกมาครับ
13: โอ้ลองถามคุณหมอเนาะว่าพอจะเหมือนกับว่าปริมาณขี้หูในรูหูอ่ะมันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณหมอเขาจะช่วยเอาออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ครับ
2: ค่ะ
12: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะ
12: สวัสดีครับ
2: ก็ต้องทำตามที่อาจารย์อาแนะนำเนาะเวลาอาบน้ำก็ให้ซับหูให้แห้ง
3: นะคะใช้คัตเติ้ลบัตรเดี๋ยวนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบัตรเนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากเลยน
2: ะ
3: แต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนเอาไปปั่น
2: เขาบอกว่ายิ่งปั่นยิ่งตันนะ
3: เขาคือใครอ่ะ
2: คุณหมอดิฉันก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะอยู่นะคะ
3: ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเวลาที่น้ำอ่ะอุดเข้าไปในหูแบบค้างอยู่ในหูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซับออกคือสังเกตตัวเองแล้วมันจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คือคันตามมาเพราะฉะนั้นต้องเช็ดออกให้สะอาดให้แห้งด้วยนะคะม
2: ี
3: คำถามฝากมาถามนะคะจากทางบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าย่าหอมชนิดไหนคะที่กินแล้วทำให้นอนหลับคือตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะ
13: ยาหอมที่ทำให้นอนหลับแล้วก็มีงานวิจัยจะเป็นยาหอมสูตรที่ชื่อว่าเทพจิตค่ะเทพจิตเนี่ยจะมีตัวยาดอกมะลิเยอะกว่ายาหอมสูตรอื่นนะคะ
2: ค
13: ือมีครึ่งหนึ่งของตำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นยาหอมฤทธิ์ที่ติดไปทางเย็นนะมันมีพิมเสนมีการบุญเล็กน้อยด้วยนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายชิ้นนะคะที่เพราะว่ามีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นงานวิจัยในหญิงวัยทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กินสักครึ่งถึง1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นๆนะคะกินก่อนเข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทำให้การหลับได้เร็วขึ้นหรือว่าหลับได้ลึกขึ้นค่ะระยะเวลาในการกินสามารถที่จะเลือกกินเฉพาะวันที่มีอาการนะคะหรือว่านานสุดที่มีงานวิจัยในคนแล้วเพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกับตับและไตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนติดต่อกันทุกวันค่ะ
2: มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
2: ค่ะ
14: เจอกันอีกแล้วเมื่อวานนี
2: ้
14: เมื่อวานโทรหาอาจารย์ทองอยู
2: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: ครับมีวัตถุดิบเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์อยู่บัวหลวงแล้วก็อะไรอีกนะบัวบกเหรอ
13: ค่ะบัวหลวงแล้วก็พริกไทยค่ะ
14: ครับถ้าเรามีวัสดุอย่างนี้อยู่แล้วเราสามารถได้กินแบบผักเลยได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกับที่เราแบบที่โรงพยาบาลทำหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นปกติเหมือนผักอย่างนี
13: ้อ๋อคือเราต้องกะปริมาณเอาเองนะคะคือถ้าให้เห็นภาพตามก็คือในผงยา1เม็ดเนี่ยเราบรรจุผงยาประมาณ400มิลลิกรัมคือประมาณว่าเราเอายาแคปซูลมาแกะดูก็ได้ค่ะว่าผง1เม็ดมันประมาณเท่าไหน
14: คร
13: ับ แล้วเราก็ใช้สัดส่วนของกิบบัวหลวงใบบัวบกแล้วก็พริกไทยเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกัน1:1:1ต่อ1เม็ดอ่ะนะต่อ1เม็ดแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันกินได้มากสุดเนี่ยคือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกรณีที่รูปแบบยามันถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินเป็นใบสดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะต้องกะปริมาณเอาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีขนาดที่มีบันทึกในตำราแน่นอนว่ากินกี่ใบอย่างเงี้ยก
2: ็
13: โดยคำแนะนำก็อาจจะสักวันนึงก็สมมติ3-4กลีบบัวไหมหรือว่าใบโปบก7-8ใบต่อวันพริกไทยก็เหยาะหน่อยสักปลายช้อนชาอะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูได้ค่ะถ้าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่เรา มีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรอยู่ในดินในน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
14: ครับครับสกิลอาจารย์พูดดีมากเกี่ยวกับหลอกจิตนะนะ
3: ค่ะ
14: คือคนแต่ก่อนเขาจะมีวิธีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้ลักษณะจะคล้ายๆกันก่อนจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรลงหลุมเนี่ยเขาจะมีคาถาบ่นว่าอะไรนะคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานอย่างเงี้ยคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานแปลว่าต้นไม้นั้นงามมากๆเลยงามมากเวลานกมากินก็ไม่ทุกข์ใจเวลาคนมาลักไปกินก็ไม่ทุกข์ใจครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวนะคะจากชัยภูมิค่ะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะ
3: คะ
2: โทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ
2: ฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
3: ค่ะตอนนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะเรายังมีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะหรือฝากคำถามก็ได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วคุณอุไรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังอยู่นะคะทางวิทยุ ด้วยคุณพี่สมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะและทีมงาน
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศรีสะอาดด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณพัทรพรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแม่แต่วแววนะคะบอกว่าที่ราชบุรีก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะคุณสมคิดก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ
3: ค่ะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีอาจารย์อาสาราชาวเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทุกท่านด้วยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะน้องข้าวหอมด้วยนะคะ
2: มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะ
15: สว
2: ั
15: สด
2: ี
15: ค
2: ่
15: ะ
2: ส
15: วัสดี
2: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
15: เป็นถามคุณหมอว่าปัสสาวะบ่อยๆอ่ะแม้กระทั่งคืนภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
13: อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะต้องไปตรวจเลือดดูลองงดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องหูรูดกระเพาะปัสสาวะเรามันเสื่อมมันหย่อนตามอายุเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
15: ค่ะขอพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณประกิตบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
3: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็อาจารย์อาด้วยชมอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีค่ะ
3: ม
2: ีหลากหลายพื้นที่เลยนะคะ
3: ผู
2: ้ฟังของทุกที่ถิ่นไทยของเรา
3: ย้ำเบอร์นะคะที่เบอร์022769718นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเรารับอีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะคุณอ้อเพราะว่า53แล้วนะคะที่เบอร์นี้022769718ค่ะ
2: ค่ะค่ะทีนี้ไขข้อข้องไม่ทันละคุณอุทัยวัน
3: ค่ะ
2: คุณอุทัยวันจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะฟังรายการอยู่นะ
3: คะ
16: ได้ยินเรื่องคันหูนะคะคือตัวดิฉันเองก็เคยเป็นคันหูแล้วตอนนั้นมีรายการของคุณหมอที่นำสกุลวิริยกิจจาอะไรคุณหมอวิวัฒน์นะคะ
3: ค่ะ
16: เลยเรียนถามอาจารย์คือแนะนำว่าให้ไปซื้อทินเจอสีเหลืองของวิทยาสมนะคะแล้วก็เอาคัตตอนบัดชุบแล้วก็แย่เข้าไปในรูหูเนี่ยแล้วก็เช็ดแบบเนี้ยค่ะแต่หาซื้อลำบากนิดนึงตามร้านขายยาไม่ค่อยมีก็เลยสั่งจากบริษัทเขาส่งมามันก็บรรเทาอะค่ะก็เลยแบบจะแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
2: โทรมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณบัญชา
3: ค่ะ
2: คุณบัญชามีอาการคันหูอาจจะเคยมีอาการเหมือนกัน
3: ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณอุทัยวันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะแฟนรายการเราก็จะน่ารักนะบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอะไรที่รับฟังจากคุณหมอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได
2: ้เคยมีอาการแบบนี้นะ
3: คะ
2: แล้วก็มีคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ไปทำตามแล้วได้ผล
3: ได้ผลนะคะ
2: มาแบ่งปันกัน
3: ใช่ค่ะ13:54 นะคะก็น่าจะให้อาจารย์อาได้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
13: ค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศรนะคะที่เบอร์โทร02นะคะเป็นเบอร์ที่ปักกิ่งนะคะเราไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆเนาะ02แล้วก็02อีกรอบนึงนะคะ87710ค่ะ02-02-87710ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะมีสายโทรเข้ามาใช่ไหมทีมงานคะ
13: อ๋อได้ค
3: ่
13: ะ
3: อ๋อสวัสดีค่ะคุณประภาส
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
17: สว
3: ั
17: สดีครับคุณหมอครับ
3: เชิญเลยค่ะ
13: ค่ะ
17: ผมอยากถามคุณหมอว่าผมเป็นกันเป็นกระดูกทับเส้น
3: อ
17: ันรับประทานยาอะไรครับ
13: กระดูกทับเส้นเนาะก็ลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดนะคะมีทั้งรูปแบบกินนะคะแล้วก็รูปแบบใช้ภายนอกนะคะแบบกินก็แนะนำเป็นตัวเถาวัลย์เตียงนะคะเถาวัลย์เตียงกินครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3ครั้งแต่ถ้ามื้อไหนมันทนไหวนะคะไม่ปวดไม่ตึงมากก็ลดหรืองดไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะเป็นใช้พวกน้ำมันพรายหรือว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะพ่นช่วยทุเราปวดไปค่ะ
17: มันจะหายไหมคะนั่งนั่งไป
13: มันน่าจะไม่หายนะคะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือว่าทุเราปวดลงนะคะคือบางทีอะค่ะ
17: มัน
13: เป็นความเสื่อม
17: เวลาผมนั่งนานๆนั่งท่านั่งท่าเดียวนานๆแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ครับ
13: เราอาจจะต้องหาคลิปแบบว่าวิดีโอในการยืดเหยียดตัวเองด้วยเนาะเพราะคือบางทีนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอะค่ะมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันรัดตึงได้
17: ครับมันเช่นเรียนตึงด้วยนะคร
13: ับใช่ก็มีโอกาสก็ไปนวดคลายเส้นบ้างโดยหมอที่เราคิดว่าเขาเก่งอ่ะนะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะ
17: บางทีผมก็ไม่กล้าไปนวดบางทีกล้ากลัวหมอจะไม่เก่งไม่ว่าหมอจะจับเส้นเพราะว่าผมเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับ
13: อ๋อไม่งั้นก็ลองกดบีบนวดตัวเองไปก็ได้ค่ะมันก็จะได้แรงพอดีที่เราทนไหวก
17: ็
13: ใช้น้ำมันช่วย
17: ครับตอนนี้ผมกินยาลงพยาบาลอยู่ครับยาแคปซูลแก้กันชักแก้เส้นประสาทเสื่อมครับ
13: คนไข้มีอาการชาร่วมด้วยไหม
17: มีครับมันมีครับประชามชามีมากเลย
13: อ๋อถ้าชาเยอะเนาะทานสมุนไพรก็มียาเหมือนกันเป็นสหัสธาราจะเป็นแก้ปวดแก้ชาก็ลองไปถามหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
17: ยาทาใช่ไหมครับยานวดแขนใด
13: ยากินชื่อสหัสธารา
2: สหัสธารานะคะ
17: แต่ว่า กินหน่อไม้กินอะไรไม่ได้มากครับคุณหมอ
13: ต้องสังเกตตัวเองว่าแสลงไหมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะว่าไอ้พวกหน่อไม้เนี่ยมักจะแสลงกับพวกเกาพวกอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้ากระดูกทับเส้นเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะ
2: ค่ะโอเคนะคะ
3: โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสหมดเวลาแล้วนะคะคุณประภาสคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะ
17: ค
3: ่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์
13: ค
3: ่
13: ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโครงการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Global Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลักสามแห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Global Nights ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้า าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถนอมบ้าคือไปอำเภอเสร็จเขาก็จะไล่ไปขนส่งอีกนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแบบนั้นละเพราะอำเภอทุกวันเนี่ยตอนนี้คุยกันเรียบร้อยว่าทุกวันอำเภอเขาจะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้หน่วยงานต่างๆแล้วการดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของหลังบ้านที่เขาจะต้องไปดำเนินการกันเองไม่ให้เป็นภาระประชาชน
2: ครับ
1: นะครับฉะนั้นท่านไปอำเภอที่เดียวจบเลย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เนี่ยก็คือท่านก็ต้องไปยืนยันว่าท่านมีหลักฐานไหมว่ารถเนี่ยที่อายุใช้งานไม่ถึง20ปีมันไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้ว
2: ครับ
1: ตัวนี้มันก็ต้องมีการยืนยันตัวตนเนื่องจากว่าเงินที่จะจ่ายให้ท่านเนี่ยเป็นภาษีของประชาชน
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่เงินส่วนตัวท่านนายกท่านนายกท่านอาจจะแจกได้หน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษีประชาชนมันก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอยนะครับกรณีที่ท่านมีการโอนลอยถ้าเกิดว่าท่านมีสัญญาซื้อขายก็จะเป็นประโยชน์ในการลงบันทึกเพื่ออุทธรณ์ให้ท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีนะครับท่านไม่มีเอกสารท่านไม่มีหมายก็ว่าอาจจะขายไปหลายปีแล้วยังไม่ได้เก็บเอกสารไว้แล้วก็ต้องไปมีการบันทึกถ้อยคำมีการยืนยันตนเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่มีคนแอบอ้างเอาชื่อท่าน
2: นิดเดียวครับท่านครับนิดเดียวประเด็นเรื่องโอนลอยเนี่ยอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีป้าบุ๋มชาวกาฬสินธุ์เนา
0: ะ
2: ก็วันนี้ไปที่ขนส่งที่กาฬสินธุ์เพื่อจะอุทธรณ์นี่แหละพอไปถึงขนส่งบอกว่าให้คุณไปที่โรงพักนะไปแจ้งโรงพักเพื่อให้โรงพักเนี่ยออกหนังสือระงับการใช้รถคันนี้เพราะว่าโอนลอยไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่โอนเขาก็มาที่โรงพักพอมาถึงโรงพักที่กาฬสินธุ์โรงพักก็บอกว่าเขาออกให้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เขาทีนี้เขาก็ถามมาที่รายการบอกงั้นกลับไปที่ขนส่งอีกทีนึงกลับไปที่ขนส่งทีนี้ปรากฏว่าย
1: ากเนาะขนส่งกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เขาสุดท้ายก็บอก
1: จริงๆเนี่ยผมให้อธิบดีประชุมทุกเย็น
2: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ละนอมเนาะที่กรุณาเอาข้อมูลแบบนี้มาให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะสั่งให้อธิบดีประชุมอีกครั้งเดี๋ยวนี้เลย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับทีนี้อย่าง
1: เพราะจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เป็นภาระ
2: ใช่ใช่
1: มันต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนแล้วก็พยายามจะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยป้าบุ๋มด้วยนะครับ
2: ครับทีนี้สุดท้ายประเด็นนี้ท่านครับเขาก็เลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาเลยบอกว่าเริ่มจะไม่ติดใจเรื่องว่าได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขามาติดใจประเด็นว่าในเมื่อขายไปแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ไปโอนเข้าทะเบียนแล้วมันค้างอยู่เขาก็เป็นกังวลพอเป็นกังวลปั๊บเนี่ยเขาก็กลับไปที่ขนส่งบอกให้ขนส่งเนี่ยนะยกเลิกทะเบียนให้เขาปรากฏเขาบอกว่ารถคันนี้มันจดทะเบียนที่กรุงเทพที่ตลิ่งชันเพราะงั้นคุณก็ต้องไปยกเลิกทะเบียนที่ตลิ่งชันก็เลยกลับจากกาฬสินธุ์มาตลิ่งชันอีกทีนึง
1: คือจริงๆจริงๆเนี่ยในเรื่องของขนส่งเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
1: ที่ผมคิดว่าปัญหาที่มันมีมาตั้งแต่อดีตมันต้องได้รับการสะสางโอนลอยนี่เป็นเรื่องนึง
2: ครับ
1: เรื่องป้ายวงกลมที่คนไม่ได้ใช้แล้วคิดว่าจอดไว้เฉยๆมันก็หมดสภาพ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มันจะต้องมีการมาจัดการนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมรับไปดำเนินการให้ครบถ้วน
2: เพราะโดยหลักนโยบายของขนส่งตั้งแต่การต่อทะเบียนที่ไหนขนส่งไหนก็ได้นะไม่ต้องไปที่จดทะเบียนนะยกเลิกทะเบียนเท่าที่ผมดูข้อมูลนะบอกได้ทั่วประเทศนะแต่พอทางปฏิบัติกลายเป็นเลยคุณจดที่นี่คุณต้องไปที่นี่คุณต้องไปเลือกที่นี่นะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้องเรียนครับ
2: ครับ
1: ก็มีเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปดำเนินการปลายทางได้แล้ว
2: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องร้องเรียนมาว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ยุคท่านสิริพงษ์จากนี้ต่อไปต้องได้แล้วมั้งครับท่านครับ
1: ครับผมครับก็ต้องได้แหละครับคือจริงๆมันก็เป็นนโยบายอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ครับคร
2: ับ
1: ประเด็นแบบนี้เรื่องแบบนี้พี่ถนอมมีอะไรไม่ต้องรอผมออกรายการนะ
2: ครับ
1: พี่ถนอมไลน์หาผมได้เลยโดยตรง
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวผมดำเนินการให้นะครับ
2: ขอบพระคุณท่านมากทีนี้เหลืออีกประเด็นที่ท่านพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้รถสวมสิทธิ์สวมสิทธิ
1: ์รถสวมสิทธิ์คือท่านก็สามารถไปยืนยันได้นะครับท่านสามารถไปแจ้งได้นะครับท่านสามารถไปแจ้งได้ว่ารถคันนี้เนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติที่เราให้ขนส่งดำเนินการเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องมีผลครบถ้วนทางกฎหมายทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
1: เพียงแต่เราก็หวังว่ามีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่ให้เขาใช้ไปประกอบกับคำร้องขออุทธรณ
2: ์ครับ
1: เพราะจริงๆเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยถ้าทำครบถ้วนทางกฎหมายเนี่ยเป็นภาระประชาชนอีก
2: อย่าง
1: เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปกำชับอีกเนี่ยว่าผมก็เข้าใจว่าเป็นแบบนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราให้นโยบายไปละแต่พอถึงหน้างานเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งความอีก
2: ครับ
1: ว่าชื่อฉันไม่มีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่การไปแจ้งความอันนี้เรียนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิ่งท่านควรทำเพราะมันมีความเสี่ยง
2: ใช่ครับ
1: มันมีความเสี่ยงที่ท่านจะถูกแอบอ้างเอาชื่อของท่าน
2: ครับ
1: ไปดำเนินการอย่างอื่นต่อให้ท่านไม่ขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ควรไปทำ
2: ครับ
1: นะครับเหมือนกันกับเรื่องเนี่ยเรื่องการจะจอดมันเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับสมมติเขาบอกว่ารถเขาจอดนานแล้วไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วทะเบียนก็ไม่ได้ต่อแต่พอจะไปปิดมันก็ติดเรื่องกรรมสิทธิ์เพราะภาษีค้างจ่ายอยู่10ปีถ้าเกิดว่าให้ชาวบ้านไปไล่ปิดไปไล่จ่ายเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาต้องหาเงินก้อนมาเพื่อจะไปเอา300อีกมันก็เป็นภาระกับเขาเกินไป
2: ครับ
1: นะครับดังนั้นในเรื่องที่ผมจะดำเนินการให้ได้ก็คือเรื่องอำนวยความสะดวก
2: ครับ
1: แต่ในเรื่องทางกฎหมายอันนี้ก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกท่านนะครับว่าในบางกรณีอย่างเช่นท่านถูกแอบอ้างชื่อท่านมีการโอนลอยแล้วเขายังไม่มีการโอนสิทธิ์อันนี้ก็ต้องเรียนท่านว่าท่านต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเอง
2: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นท่านโอนลอยไปแล้วท่านก็ต้องไปลงบันทึกอย่างน้อยท่านก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเมื่อท่านพบว่าเขายังไม่มีการโอนไป
2: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นสมมติเขาเอารถท่านไปทำเจตนาอย่างอื่นเนี่ยขนส่งไม่มีทางรู้ได้เลยครับเพราะการโอนลอยมันเป็นระบบแมนนวลมันไม่ได้ไปดำเนินการนะสถานที่ประกอบการนั้นๆเนาะ
2: ครับซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะต้องช่วยกำชับว่ากรณีคนที่โอนลอยไปเพราะโอนลอยไปแล้วผมอย่างผมเนี่ยผมมีประสบการณ์ขายรถแล้วโอนลอยพอโอนลอยเสร็จปั๊บเนี่ยเอกสารหลายปีปั๊บเราไม่เก็บเลยมารู้อีกทีเมื่อเกิดเรื่องอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอ้าวตำรวจแจ้งมาว่าเนี่ยรถคันนี้อ้าวทีนี้พอเราก็เตือนกันว่ารายการเรา NBT เราก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าระวังการโอนลอยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไประยะหนึ่งตรวจสอบแล้วยังไม่เปลี่ยนเนื้อเนี่ยเราก็ไปติดต่อขนส่งเสียให้ขนส่งเนี่ยจริงๆเราควรจะถ้า

0: ได้ครับท่านครับถ้าจากเรื่องนี้แล้วเปิดท่านปรับนโยบายอะไรยังไงในส่วนขนส่งจะได้คุยกับท่านในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณท่านสิริพงษ์ครับ
1: ท่านนายกได้มีการสั่งการนะครับให้ทางกอรมน.นะครับให้ทางส่วนอำเภอเนี่ยไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้พิการอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็จะนำแนวทางที่พี่ถนอมเนี่ยสะท้อนมานะครับไปใช้ในการดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับ
0: ยังย้ำว่าใครที่พิการสูงอายุไปไม่ได้อย่างคุณป้าอยู่ที่เขาไม้แก้วชลบุรีบอกป้าเดี๋ยวไปที่อำเภอบอกป้าไปไม่ได้รถก็ไม่มีไปแล้วทั้งวันเลยอยู่ชลบุรีไปทั้งวันเลยหรอใช่เนี่ยออกจากหมู่บ้านยากมากเลยด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องแบบนี้นะความเขาออกเพราะงั้นก็คือจะมีกรมน.มีเจ้าหน้าที่ไปหาอย่างนี้ถึงบ้านถูกต้องนะท่านนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนลดภาระตรงนี้นะครับรัฐบาลจะดูแลให้ขอบคุณท่านสิริพงษ์ครับท่านครับขอบพระคุณครับ
1: ยินดี
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ก็ย้ำเนา
2: ะ
0: ว่าถ้าท่านไปทำส่วนไหนได้ท่านไปทำถ้าท่านไปทำไม่ได้แล้วไปแล้วเกิดความยุ่งยากกลับมาที่เดียวอำเภอทุกอย่างต้องจบที่อำเภอจบที่เดียวแล้วใครที่ไปไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านไม่หาอำเภอไม่มาโทรมาที่นี
2: ่โทรมาที่รายการของเรา
0: วิธีเราจะเป็นข้อต่อให้หรือท่านโทรไปที่นี่เบอร์หนึ่งนะ1567เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมท่านอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนจะติดที่นั่น
2: โทรไปได
0: ้แล้วบอกว่าเนี่ยยายอายุ60 70 80 90แล้วจะอุทธรณ์แต่ไม่มีใครมาหายายเลยท่านยายลงทะเบียนไว้แล้วต้องการจะอุทธรณ์แจ้งให้เขาทราบให้เขาต้องมาผ่านไปใกล้ๆจะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วยังไม่มาโทรหาหนองกยานัท
2: ใช่คืออย่างที่บอกว่าพอมาสะท้อนกับรายการของเราปุ๊บเนี่ยพอเราได้มีการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ย รับรองเดินหน้าทันที
0: เราจะเป็นข้อต่อกรมประชาสัมพันธ์เราทำหน้าที่ตรงนี้ให้ตามนโยบายของท่านอธิบดีอยู่แล้วนะครับ
2: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะ
0: ค
2: ไปกันที่สายแรกค่ะพี่ถนอมสายแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่เวลาไปเดินห้างก็มักจะเจอปัญหานี้แบบว่าจะมีคนเนี่ยคอยกวักมือเรียกในการเข้าไปสถานเสริมความงา มแล้วบางคนเหมือนแบบใจลอยไป
0: เสร็จทำไมพี่เดินผ่านเขาไม่กวักมือเรียกอ
2: ่
0: ะ
2: หรือว่าพี่ถนอมดูดีอยู่แล้ว
0: อาจจะเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็ไม่โดนเรียกเหมือนกันค่ะพี่ถนอมแสดงว่าเราดูดีกันทั้งค
0: ู่ดูดีอยู
2: ่ค่ะก็กลายเป็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคุณพี่อรัญญาจากกรุงเทพเนี่ยบอกว่าต้องการยกเลิกสัญญาเสริมความงามทำได้หรือไม่นะคะมาปรึกษาพี่ถนอมกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพี่อรัญญา
0: ดูรายการเราบ่อยไหม
3: รายการพอย้ายไปอยู่ LDT นี่ไม่ได้ดูตอนที่เป็นฟังชัดๆถนอมจัดให้อ่ะค่ะแล้วก็หายไปก็เลยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน
0: เอาละพี่ต่อไปนี่ดูช่อง2ดูต่อนะพี่นะเวลานี้นะ
3: ได้แล้วค่ะ
0: พี่บอกว่าเดี๋ยวผมเชิญท่านผอ.กองควบคุมผู้บริโภคมาด้วยนะครับโดนด้านสัญญาเนี่ยท่านเลิศศักดิ์รักธรรมท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ถนอมครับคุณยานัทครับแล้วก็คุณอัญญาด้วยครับผม
0: ครับก็อันนี้จริงๆก็เป็นนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีอยู่แล้วนะครับท่านลงไปดูสถานเสริมความงามถึงหัดใหญ่จำได้ไหม
2: ค่ะจำได้
0: ไปดูเลยนะครับว่าเป็นไปตามประกาศของสคบไหมอะไรยังไงไหมไปใช้บริการแล้วไม่ดีจะยกเลิกได้ไม่ยกได้ของพี่อรัญญาเนี่ยไปใช้บริการไม่บอกชื่อร้านแต่สถานที่อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะอยู่ถนนสีลม
0: อยู่สีลมนะไปเราสนใจที่จะไปเสริมความงามกับเขาแล้วเขาคิดยังไงครับค่าใช้จ่าย
3: คืออย่างนี้ค่ะเริ่มต้นคือเขาบอกว่าเราดูท้วมๆหน่อยน่าจะมีไขมันในช่องท้องเยอะ เขาก็พาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกว่ามันมีไขมันในช่องท้องเยอะ ควรจะมาใช้บริการเพื่อสุขภาพเพราะเราเองเราก็ไม่ได้คิดอยากจะลดความอ้วนอะไร ก็ไปเพื่อสุขภาพก็ควรจะมาใช้เครื่องมือที่ร้านมี แล้วเขาก็มีการให้ใช้เครื่องมือนวดตรงที่บูธที่เขาไปออกบูธตรงนั้นล่ะค่ะ
0: ครับ
3: แล้วเขาก็แนะนำเราว่าให้สมัครสมาชิกเพื่อมาใช้บริการที่สาขาเราก็สมัครไป
0: ครับ
3: แล้วก็ผ่านไปหลังจากไปใช้บริการได้ไปครั้งแรกเขาก็มาคุยที่ข้างเตียงว่าจะต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ ใช้เครื่องมืออื่นๆที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวงเงินครั้งแรกตอนที่ไปเดิน

0: ห้างเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าประมาณ 20,000 บาทก็ตัดบัตรเครดิตไปเสร็จแล้วพอไปใช้บริการครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วยอะไรที่เราทำให้เราขาดสติหรือว่าเราอายตอนที่เขามาขายแพ็กเกจเราตอนที่เรากำลังใช้บริการอยู่ซึ่งแต่งตัวไม่มิดชิดอะค่ะก
1: ็
0: จ่ายไปอีก 200,000 บาท
1: โอ้ 200,000
0: ซึ่ง 200,000 บาทนี้ก็เป็นผ่อนชำระบัตรเครดิต 0%
1: ไอ้ 200,000 นี่จบหรือยังครับพี่หรือยังมีเพิ่มอีก
0: ยังมีเพิ่มอีกค่ะ
1: เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ
0: ก็คือพอไปใช้บริการอีกครั้ง2ครั้งเขาก็มาบอกว่ามันมีเครื่องใหม่มาอีกแล้ว
1: ครับ
0: ในขณะที่เรากำลังใช้บริการเครื่องเก่าอยู่แล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มาบอกมีเครื่องใหม่อีกแล้วเนี่ยควรจะสมัครเพิ่มนะคราวนี้จะได้เป็น VIP สูงสุดเลยแล้วก็จะไม่มีใครมาขายอะไรเครื่องไหนได้อีกแล้วเพราะว่าพี่สามารถใช้บริการทุกเครื่องในร้านได
1: ้ VIP เท่าไหร่ทีนี้
0: คราวนี้เขาบอกว่าคนละครึ่งเขาก็อิงตาม
1: คนละครึ่งไม่ใช่ผม
0: ก็ได้ด้วยกันคนละครึ่งที่ร้านก็มีคนละครึ่งเหมือนกันพี่จ่าย 500,000 แล้วพี่ได้ใช้บริการ1ล้านแต่ว่าให้พี่ยกเลิกเหมือนกับวอยที่อันเก่าไปแล้วก็มารวมยอดให้เป็น 500,000 เพื่อที่จะใช้บริการในวงเงิน1ล้านบาทซึ่งแต่ละครั้งพอไปก็จะตัดยอดไปประมาณ 30,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเขาให้เราใช้ในวงเงิน1ล้านแต่เราจ่ายแค่ 500,000 ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โดย 20,000 กับ 200,000 เนี่ย 200,000 20,000 นั่นก็คือมารวมกันในยอด 500,000 นี้
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้แหละจะได้จะงงงง
0: มึนมึนซึ่งยังผ่อนไม่หมด
1: งงงงมึนมึนหรือกลัวอายเขาอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายก็เซ็นสัญญากับเขาไปในวงเงินนี้ 500,000
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ตอนแรกก็แค่ไปเดินห้างไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรตรงนี
2: ้สมัครสมาชิก 20,000
1: ชักจูงไปเอ้าหลวมตัวไปเอ้า 20,000 20,000 ปั๊บพอไปทำปั๊บ
2: แพ็คเกจ 200,000
1: อันนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีกว่า
2: เพิ่มแบบว่าตัวที่มันดีขึ้น
1: อีก 200,000 ทีนี้พอพี่ใช้ไปแล้วใช้ไปกี่ครั้งครับ
0: ใช้ไปทั้งหมด7ครั้งค่ะในรอบที่พอเป็นคนละครึ่งแล้วใช้ไป7ครั้ง
2: ค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าจะไม่มีใครมาขายอีกแล้วไอ้พอครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจจะบอกเลิกก็คือมีคนเข้ามาอีกแล้ว
1: มาขาย
0: แล้วก็บอกว่าม
1: าขายแพ็คเกจใหม่
0: ถ้าจ่ายเพิ่มอีกอ่ะพี่จะได้ตัดยอดแต่ละครั้งในราคาที่ต่ำกว่ายอดที่พี่ตัดไปแต่ละครั้ง 20,000-30,000 อันนั้น
2: คือฟังเราค่อนข้างงงมากๆเหม
1: ือ
2: นเขาพยายามแบบเนาะ
1: สุดท้ายพี่ก็ทำหนังสือแจ้งเข้าไปเพื่อขอยกเลิกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามคือยกเลิกได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับ
0: อยากจะยกเลิกค่ะแล้วก็อยากจะยกเว้นการตัดบัตรเครดิตที่ยังตัดไม่หมดนะคะ
1: เห็นว่าได้ร้องทุกเรื่องนี้ไปที่สคบเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยแจ้งมาทางรายการของเราพอเลิศศักดิ์ครับ
3: ครับผม
1: ฟังแล้วเนี่ยถ้าผู้บริโภคเขาอันนี้ก็คือว่าจะตกใดพลอยโจรก็ว่าได้เนาะถูกชักจูงเข้าไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งพอถึงเวลาเราไม่เอาละเราจะยกเลิกเลยยกเลิกได้ไหมท่านครับ
3: เรียนพี่หนอมอย่างนี้ครับว่าเรื่องการคุ้มครองโลกในเรื่องเสริมความงามอย่างที่พี่หนอมนำเรียนนะครับตอนนี้สคบเองโดยสุภมาศอิสระภักดีซึ่งเป็นน้ำจีบจำสมรสตรีเนี่ยวันก่อนที่พี่หนอมบอกอะมีการไปตรวจซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องร้องเรียนที่สคบเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นด้วยครับพี่หนอมก็คือลักษณะของการหว่านล้อมเนี่ยครับเวลาที่เราไปเดินไปห้างไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการมาหว่านล้อมให้เราเข้าไปใช้บริการ1-3-4พอไปใช้แล้วก็จะมีเรื่องแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ครับทีนี้ต้องนำเรียนพี่หนอมว่าจากที่รัฐมนตรีท่านได้รับทราบปัญหาเรื่องการเสริมความงามเนี่ยเขามีการยกระดับปัจจุบันนะผมว่าปัจจุบันก่อนปัจจุบันธุรกิจเสริมความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่กรมสัญญาและมีผลบังคับใช้เมื่อ24 มกราคม 69ที่ผ่านมา
1: ครับ
3: ก่อนหน้านี้มันคุ้มครองไงครับมันคุ้มครองหลักฐานการเงินครับพี่หนอมครับตรงนี้ครับมันสามารถที่จะในข้อหลักฐานการเงินเนี่ยเขากำหนดว่าในหลักฐานเงินจะต้องมีข้อความนะครับที่จำเป็นต้องมีแล้วก็ในสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ข้อความในรายการหลักฐานกำเงินเนี้ยจะห้ามมีเลยคือข้อความที่ห้ามผู้โภคยกเลิกการใช้บริการนั่นหมายถึงว่าไงครับแสดงว่าผู้โภคนั้นสามารถที่จะยกเลิกการใช้บริการได
1: ้ครับ
3: ไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้โภคส่วน
1: อันนี้คืออยู่ในประกาศสคบเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าห้ามมีข้อความห้ามยกเลิกผู้บริโภคใช้บริการห้ามมี
3: เลยครับพี่หนอมมีระบุไว้ชัดในเรื่องประกาศการว่าด้วยเรื่องให้ธุรกิจเสริมกำลังเป็นธุรกิจที่ควบคุมหลักฐานการเงินนะครับปี2563ซึ่งปัจจุบันยกเลิกแล้วแต่ในขณะที่คุณอรัญญาทำเนี่ย มันอยู่ภายใต้ประกาศตัวนี้อยู
1: ่
3: ยังคุมหลักฐานการเงินอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ห้ามมีข้อความมาห้ามผู้พวกยกเลิกการใช้บริการ
1: ครับ
3: นะครับซึ่งผมก็ได้ดูนะครับตัวหลักฐานการรับเงินของผู้พวกเบื้องต้นนะฮะต้องเรียนพี่ถนอมกับคุณยานัทอย่างนี้ว่าแล้วคุณนรัญญาด้วยว่าหลักฐานการเงินนั้นไม่น่าจะเป็นไปตามประกาศแล้วครับเพราะว่าหลายข้อเนี่ยไปเช่นการจำกัดสิทธิ์การไม่คืนเงินกรณีใดๆสิ้นปรากฏอยู่ในหลักฐานการเงินฉบับนี้ด้วย
2: นะ
1: ครับที่ผู้ประกอบการเขาทำไว้ชัดเจนอันนี้เราส่งข้อมูลให้ท่านเลิศศักดิ์ได้ดูเบื้องต้นแล้วเขาก็ร้องทุกข์เข้าระบบสคบเข้าไปแล้วดูแล้วเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ถามว่าพี่รัญญาจะยกเลิกการใช้บริการได้หรือไม่เนี่ยตอบชัดเจนว่ายกเลิกได
2: ้
1: นะครับ
0: สอง
1: สอง
2: เรื่องเงิน
1: สองประเด็นเรื่องของข้อสัญญาที่ทำออกมาโดยเฉพาะดูจากใบเสร็จการรับเงินแล้วไม่เป็นไปตามประกาศของสคบที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีนี้ถูกต้องนะท่านผอ.นะ
3: ถูกต้องครับพี่ถนอมครับ
1: งั้นเขาน่าจะต้องโดนนอกจากว่าเขาจะต้องคืนเงินไอ้การคืนเงินเนี่ยมันต้องคืนส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายหรือว่า
3: คืนตามสัดส่วนครับพี่ถนอมตามที่เขายังไม่ได้ใช้หรือว่าเหลือกี่ครั้งก็ต้องว่าไปตามสัดส่วนว่าเนื่องจากว่าในการทำสัญญาพวกนี้ครับพี่ถนอมมันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้อสัญญาไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งศาลเป็นคนใช้นะฮะสาร คุณยาแต่ว่าการที่สูงว่าเราเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยเขายึดเงินทั้งหมดเลยทั้งที่เราไปใช้บริการถือว่าเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
1: ครับ
3: มันจะเป็นเบี้ยปรับสูงก็สารมีอำนาจลงได้ซึ่งถ้าเข้าลักษณะของประกาศเราเนี่ยสูงว่าผมฝากพี่ถนอมกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าตอนเนี้ยมันจะมีเทคนิคอย่างนี้ครับพี่ถนอมครับเวลาที่เราไปทำสัญญาเสริมกำงามเนี่ยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบกิจมักจะให้ทดลองครั้งแรกและใช้ครั้งแรกเลย
1: ตร
3: งนี้ผู้บริโภคต้องระวังนะฮ
2: ะ
3: เพราะว่าในประกาศที่ควบคุมสัญญาปัจจุบันนี้ถ้าผู้บริโภคไม่ได้ใช้บริการภายใน7วันคืนเงินเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการนี้ครับพี่ถนอมคือให้ทดลองก่อนแล้วถือว่าเป็นการเข้ารับบริการแรกเพื่อเลี่ยงข้อสัญญาข้อนี้ฮะ
1: ถือโอกาสนับหนึ่งที่เข้ามาทดลองปั๊บเนี่ยนับหนึ่งแล้วนะ
3: ใช่ต้องระวังนะครับว่าอันนี้ไม่ถือเป็นการใช้บริการนะทดลองอันนี้ต้องฝากด้วยครับพี่น้องเพราะว่า
1: ค
3: ิดตอนนี้ผู้ประกอบกิจเริ่มใช้วิธีการนี้มากขึ้นครับพี่ครับ
1: ครับพี่รัญญาครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่ใช้ไปแล้วโอเคตามนั้นแต่ว่าที่เรายังไม่ได้ใช้ถ้าพี่ไม่ไปใช้แล้วเขาจะต้องคืนเงินในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าสถานความงามดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามประกาศของสคบฉบับนี้เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยอันนี้นอกเหนือจากที่พี่จะสามารถยกเลิกได้ถูกต้องนะผอ.นะ
3: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะขออนุญาตค่ะ
1: ครับ
0: คือเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่เดือนตุลาปี2568นะคะแล้วมันล่วงเลยมาจนถึงปีนี้แล้วเนี่ย
1: คือพี่เองก็พยายามจะขอยกเลิกแต่เหมือนกับว่าโดนบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด
0: ค่ะคือไปใช้บริการก็คือความที่เราจ่ายตังไปแล้วอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เส
1: ีย
0: ดายต
1: ัง
0: ก
1: ็
0: อยากจะไปใช้แต่พอไปใช้บริการแล้วก็เหมือนกับถูกคุกคามอะค่ะก็ในระหว่างที่นวดอยู่ซึ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็มาขายแพ็กเกจเพิ
1: ่ม
0: แล้วก็บรรยากาศในห้องมันก็อากาศมันก็เย็นเกินไปแล้วก็นอนก็ปวดเมื่อยมากเราก็ไม่อยากจะใช้บริการแล้วแต่ว่าความที่จ่ายตังไปแล้วต้องเยอะก็เลยอยากจะพยายามใช้แต่ว่าอดทนจนถึงที่สุดก็ไม่ไหวก็อยากจะบอกเลิกอะค่ะอันนี้จะเข้าข่ายที่ว่า7วันแล้วไม่ได้คืนเป็นจำนวนอย่างนั้นไหมคะ
3: ก็เรียนพี่อัญญาอย่างนี้นะของกรณีพี่อัญญาเนี่ยใช้บริการไปแล้วแต่ว่าต้องไปดูว่าการบริการเหมาะสมอาณาจักรเกิดในผู้พวกหรือไม่แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่แก้ไขอะไรได้เนี่ยก็จะเป็นเหตุในการเลิกสัญญาด้วยนะครับแต่นี้เมื่อพี่รัญญาเนี่ยเลี้ยงรอ้องเรียนที่สคบแล้วเนี่ยเดี๋ยวสคบเนี่ยต้องเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วครับในการเทียบพูดคุยเรื่องนี้ไก่เกี่ยกับเรื่องนี้นะครับซึ่งมันมี2แนวทางอย่างที่พี่ถนอมได้บอกนะครับหนึ่งในแนวทางของแพ่งอันที่2คือการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการทางอาญาที่ต้องดำเนินการตามประกาศครับผม
1: ครับนะก็เอาอย่างนี้นะพี่รัญญาเนาะแล้วก็เดี๋ยวท่านผอ.เลือกศักดิ์ท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงเดี๋ยวท่านจะตามเรื่องให้แล้วคืบหน้ายังไงเดี๋ยวท่านผอ.แจ้งด้วยนะ
3: ได้ครับผม
1: นะครับเพราะถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านสุภมาศเองก็ดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคในทุกเรื่องทุกด้านที่สคบกำกับดูแลและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญพี่รัญญานะครับเดี๋ยวข้อมูลก็ส่งท่านผอ.เลิศศักดิ์แล้วเดี๋ยวผมตามกับท่านผอ.คืบหน้ายังไงพี่ก็แจ้งทั้งสองทางกลับมาด้วยนะ
0: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะทั้งทางรายการและท่านผอ.ด้วยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
2: ก็ต้องถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนะคะพี่นาหนองคือถ้าเจอคลินิกดีไม่มีการขายคอสก็ดีไป
1: อย่านัดเธออย่าเดินผ่านให้เขาไปชวนไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: ก็คือหนูเดินหนีอย่างเดียวค่ะพี่นาหนอง
1: เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะเจอพวกบัตรเครดิต
2: ค่ะ
1: นะ
2: ก็เชิญชวนเน
1: า
2: ะ
1: จะให้กระเป๋าเราอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม
2: กระเป๋าเดินทางทีนี้เราอยากได้แล้วก็เลยสมัคร
1: ชวนแล้วชวนอีกบอกมีแล้วมีแล้วนะครับ
2: แต่นี้เป็นเรื่องความสวยความงามก็เข้าใจในของทุกท่านก็คือทุกท่านอยากมีความสวยความงามแหละแต่ก็ต้องเลือกให้ดีดูให้ดีคือบางทีเราก็ค่อนข้างเบลอนะพี่ท่านหนอเวลาเขามาบอกว่าเพิ่มตรงนี้สิบางคนแบบก็คล้อยตาม
1: คือเกรงใจนิสัยคือเขาก็จับเขาเรียกว่าจับประเด็นว่าคนไทยขี้เกรงใจเดี๋ยวทำนั้นอายกว่า
2: เพิ่มตรงนี้หน่อยสิอะไรอย่างนี้แต่ตัวยานั้นเนี่ยเวลาที่จะไปทำขอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงคือเราก็จะไปเซิร์ชรีวิวก่อนว่าคลินิกเนี้ยขายคอร์สไห
1: ม
2: ถ้าขายคอร์สไม่เข้าเอาคลินิกที่ไม่ขายคอร์สแล้วเราก็จะสบายใจ
1: แล้วทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามประกาศของสคบน
2: ะ
1: ดูตรงนั้นแล้วก็ต้องมันมีสัญญานะ
2: สัญญานั้น
1: จะต้องเป็นไปตามที่สคบกำหนด1 2 3 4 5 6ไม่ใช่ทำนอกเหนือจากนั้นทำไม่ได้นะครับถ้าทำดีทำได้แต่ถ้าไม่ทำตามหลักเกณฑ์ไม่ได้
2: นะ
1: ไปคุณบุญมีจากลพบุรีครับสวัสดีครับลุง
2: ค
1: ุ
2: ณบุญมีสวัสดีค่ะ
4: เสียงไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินเลยครับ
2: ค่ะได้ยินชัดไหมคะ
4: ไม่ชัดครับ
1: ไม่ได้ชัดเหรอถามเรื่องว่ามีเพื่อนบ้านปลูกสร้างบ้านปิด
2: อยู่อาศัย
1: เข้าออกในที่ดินของการนิคมนะลุงนะ
4: เดี๋ยวให้หลานกดไอ้ลำโพงหน่อยได้ไหมครับ
2: เพิ่มเสียงนิดนึงค่ะ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของคุณลุงบุญมีนะคะพัฒนานิคมลพบุรี
1: ได้ยินไหมครับได้ยินหรือเปล่าครับทีนี้พาไปกดตรงไหนกันไปแล้ว
2: เสียงอยู่คุณลุงคะ
4: ได้ยินแล้วครับกดลำโพงให้หลานกดให้แล้วครับ
1: ได้ยินหรือเปล่าครับตอนนี
4: ้ได้ยินแล้วครับ
1: ได้ยินแล้วนะเอาผมสรุปประเด็นนะตามข้อมูลที่ทีมงานส่งมาก็คือว่ามีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยในเขตของนิคมสร้างตนเองด้วยกันที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีถูกต้องนะเขามาปลูกสร้างบ้านทีมงานขึ้นภาพด้วยนะลุงส่งภาพมาด้วยเขามาปลูกสร้างบ้านในที่ดินที่เป็นที่ทางสาธารณะของนิคมถูกต้องไหม
4: ครับ
1: เขาสร้างมานานหรือยัง
4: ก็นานแล้วครับเพราะว่าเขาซื้อกันต่อกันมาคร
1: ับ อ๋อเขาซื้อต่อมาแต่ว่าบ้านหลังนี้มันถูกสร้างอยู่ในที่เป็นที่สาธารณะของนิคม
4: ครับ
1: นี่เขามาซื้อเขาอาจจะไม่รู้นะเขามาซื้อเนา
2: ะ
1: คนเก่าเนี่ยพอทำผิดแล้วก็ถือโอกาสขายหนี
2: ก็เลยตำเลย
1: คนซื้ออ้าวซวยแล้วทีนี้มารู้ภายหลังเจอลุงร้องทุกข์เลยเห็นว่าร้องกันมาตั้ง2ปีแล้วยังไม่คืบหน้าเหรอครับลุง
4: ครับ2ปีแล้วร้องไปที่นิคมอ่ะ
1: ร้องนิคม
4: แล้วร้องที่เทศบาลไปตั้ง9ปีแล้วครับ
1: โอ้9ปีแล้วไม่คืบหน้าเลย
4: ไม่คืบหน้าเลยครับดูกระไรก็โยงกันมา
1: แล้วปัญหาบ้านหลังนี้มันทำให้เกิดปัญหาอะไรกับลุง
4: ก็มาปิดทางเต็มหน้าถนนผมเลยครับ
1: ของลุงนี่อยู่ข้าง
4: ถนนของนิคมไม่ได้ครับ
1: ของลุงนี่อยู่ข้างหลังบ้านหลังนี้ใช่ไหม
4: ครับหลังบ้าน
1: ถัดไปอย่างที่เห็นในภาพนะอย่างเห็นภาพสองภาพนะภาพของลุงนี่คือบ้านสองชั้นหรือว่าใช่ไหม
4: ครับสองชั้นนะ
1: แล้วบ้านชั้นเดียวนี่อยู่ด้านหน้าขวางทางอยู่
4: ครับอยู่บนถนนคร
1: ับ ทำให้ลุงเนี่ยไม่สามารถออกถนนที่เราเห็นนี้ได
4: ้ครับ
1: ร้องมาเกือบจะ10ปีแล้ว
2: ค่ะ
4: ครับ
1: เทศบาลก็ช่วยไม่ได้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ไหม
4: ศูนย์ดำรงธรรมก็มาเรียกมาประชุมแล้วก็เงียบไปครับ
1: เงียบ
4: บอกเด็กเขาจะดำเนินการให
1: ้แล้วก็นิคมสร้างตนเองเคยลงมาไหมในพื้นที่ในฐานะเจ้าของพื้นที
4: ่ลงมาครับลงมา 2-3 ครั้งแล้วครับ
1: แล้วเป็นยังไง
4: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
1: สุดท้ายก็เลยมาที่ NBT
4: ครับ
1: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วยครับ
1: ช่วยด้วยไม่รู้จะช่วยได้ไหม
2: เราก็จะช่วย
1: เอาละครับคุณลุงครับจะได้ไม่ได้เบื้องต้นทีมงานผมแจ้งไปที่พม.จังหวัดลพบุรีนิดหนึ่งนะครับ2ผมก็ไม่มั่นใจแล้วครับผมก็เลยเดี๋ยวลุงฟังนะจบแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นรอแล้วนะ หนึ่งเบื้องต้นแจ้งพม.ลพบุรีว่าเรื่องนี้ผ่านมาที่กรมประชาสัมพันธ์ชาวบ้านทุกนะลูกบ้านของกลุ่มนิคมสร้างตนเองนั่นแหละค้างมา10ปีแล้ว2ผมส่งเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ตรวจอุเทนชนกุลนะกระทรวงพัฒนาสังคมท่านก็รับเรื่องจากผมแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอภายใน7วันว่ามีความคืบหน้าหรือไม่ประการใดถ้าไม่คืบหน้าลุงโทรมาหาผมอีกทีนึงก่อน10โมงเช้าทุกๆวัน062-605-6609นะลุงนะ
4: คร
1: ับ เอาตามนั้นนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยว
1: จะได้ไปต่อ
2: ตามกันต่อไปเรื่องนี้นะคะ
1: คร
2: ับไปกันที่สายต่อไปต้องบอกว่าวันนี้เรามีสายมากมายนะคะที่จะเข้ามาปรึกษาคุณออยจากจังหวัดสงขลานะคะเรื่องของการที่ถูกหลอกเอาบัญชีม้าไปเอาบัญชีเนี่ยไปเปิดบัญชีม้าแล้วถูกผู้เสียหายแจ้งความจะทำอย่างไรนะคะคุณออยสวัสดีค่ะตอนนี้สายยังต่อไม่ติดนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของบัญชีม้าต้องบอกว่ามีคนเนี่ยโดนกันเยอะนะ
1: ก็เตือนนะเตือนว่าอย่าหนึ่งอย่าไปกู้เงินผ่านออนไลน์
2: ค่ะ
1: สองอย่าไปหางานผ่านออนไลน์
2: เพราะว่าเขาเอาบัตรประชาชนเราไป
1: เขาจะขอหลักฐานเราแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะถูกเอาข้อมูลเราเนี่ยนะครับไปหลอกคนอื่นพอคนอื่นเขาเสียหายเขาก็ต้องแจ้งความเจ้าของบัญชี
2: ค่ะ
1: น้อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
1: น้อยอยู่สงขลาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อำเภอ
4: สทิงพระค่ะ
1: สทิงพระนะครับนะพระขับรถพระนั่งรถไปถึงอำเภอนี้เขาทิ้งหมดเลย
2: ทำไมคะ เพราะว่าสทิงพระ
1: พระเลยไม่ผ่านอ้อมไปโน่นอ้อมไปพัทลุง
2: ไปทางนั้น
1: ใช่ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ลูกสาวหรือว่าตัวเรา
4: ลูกสาวค่ะพี
1: ่ลูกอายุเท่าไหร่
4: ลูกสาวอายุ31ค่ะ
1: 31ทำงานแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเริ่มต้นจากยังไงที่ถูกหลอก
4: เขาเริ่มต้นจากเขาไปหาเงินกู้ใน Facebook ค่ะ
1: กู้เงินกู้จาก Facebook แล้วสุดท้ายก็เขาก็ขอข้อมูลกันไปมา
4: ไปเจอ Facebook ที่บอกว่ากู้เงินด่วนแล้วก็แปะ QR Code ไว้ค่ะก็คราวนี้ก็แอดไลน์ไปตาม QR Code ค่ะแล้วก็สอบถามการกู
1: ้สุดท้ายก็เขาก็ได้ข้อมูลนั้นไปลูกสาวไป
4: ใช่ค่ะ
1: พอได้ไปเสร็จปั๊บก็เอาข้อมูลนั้นไปหลอกคนอื่น
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ในบัญชีชื่อของลูกสาว
4: ใช่ค่ะ
1: พอคนที่เขาเสียหายเขาก็เลยแจ้งตำรวจก็เลยต้องแจ้งมาที่ลูกสาวว่าเนี่ยคุณถูกแจ้งความดำเนินคดีหลอกลวง
4: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องไหมลูกสาวก็ไปบอกกับตำรวจว่าหนูถูกหลอกค่ะหนูไปกู้เงินทำบัญชีกู้เงินผ่านออนไลน์เสร็จแล้วปั๊บเงินกู้ก็ไม่ได้ถูกไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: หนังบัญกู้ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเอาบัญชีของเราไป
2: คดีบัญชี
1: มิจฉาชีพมันก็เลยไปเอาบัญชีของลูกสาวไปเป็นบัญชีม้าหลอกคนอื่นมีคนอื่นเสียหายก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็ออกหมายเรียกมาที่เราให้ไปพบนะ
4: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ณรงค์เสียสรรครับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับพี่ถนอมครับสวัสดีคุณยานัทนะครับ
1: ครับพี่ออยในลูกค้าอาจารย์ละครับอยู่หาดใหญ่สงขลาครับอยู่สทิงพระ
5: ครับผม
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
1: ครับก็ทั้งหมดตกลงตำรวจแจ้งมากี่โรงพักรู้ยัง
4: ตอนนี้มีมา2โรงพักค่ะ
1: 2หมายนะ
4: ค่ะ
1: 2หมายความเสียหายทั้ง2หมายนี่เป็นเงินเท่าไหร
4: ่ความเสียหายหมายแรก300เอ้ย 3,529 บาทค่ะแต่หมายที่2ยังติดต่อร้อยเวรไม่ได้ค่ะ
1: ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: หมายแรก 3,529 บาทนะครับทีนี้ตำรวจบอกคุยกับเรายังไงตำรวจที่สทิงพระน่ะ
4: ตำรวจคือที่ตอนแรกค่ะพอรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักขัดใจใช่ไหมคะ
1: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็โทรไป
1: ผู้เสียหายเขาผู้เสียหายนี่ก็แจ้งความโรงพักที่ไหน
4: โรงพักขนาดใหญ่ผู้เสียหายเขาแจ้งอยู่ที่กรุงเทพค่ะพหลโยธินค่ะ
1: สน.พหลโยธินกรุงเทพเนาะอันนี้ 3,529 เนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: จากสน.พหลโยธินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจากสน.ไหนไปอีกถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอเรารู้ว่าโดนอย่างนี้เสร็จปั๊บเงินกู้ก็ไม่ได้เอาบัญชีเราไปเปิดบัญชีม้าแล้วมีผู้เสียหายไปแจ้งความโรงพักพหลโยธินที่กรุงเทพพอเรารู้งี้ปั๊บเราก็อยู่ใกล้หาดใหญ่ไปแจ้งสภ.หาดใหญ่ว่าเราถูกหลอกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ตำรวจที่ไหนที่บอกว่าเราต้องรับผิดชอบผลโยธินหรือที่พื้นที่เรา
4: ไม่ค่ะคือตอนแรกอะค่ะพอ
0: พอเรารู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โทรไปที่1441อ่ะค่ะเขาก็ให้เลขเคสมาค่ะว่าเป็นของสอนอไหนแล้วก็โทรไปติดต่อกับสอนอพหลโยธินแล้วอะค่ะทางพหลโยธินก็ให้ติดต่อผู้เสียหายค่ะ
1: ให้ติดต่อกับผู้เสียหายโดยตรงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมเราไปโทรไป14410 AOC เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีปัญหาอะไร
0: เพราะว่าตอนแรกเราลูกสาวบอกว่าอายัดบัญชีค่ะ
1: พอโดนอายัดบัญชีปั๊บก็ไม่มีทางอื่นเช็คก็เลยเช็ค
0: บัญชีค่ะ
1: พอเช็คกัน
0: ก็ไม่ได้รู้ว่าโดนคดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไปกดบัญชีเขาบอกกดไม่ได้แล้วค่ะมีคนแจ้งความไว้ค่ะ
1: ก็เลยเช็คกับ1441รู้เสร็จปั๊บเอ้านี่มีคดีอยู่ที่สน.พหลโยธิน
0: ใช่ค่ะ
1: คุยกับเจ้าร้อยเวรเจ้าของคดีเขาก็เลยให้คุยกับผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกเขาเสียหาย 3,529 บาทถูกต้องนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คำถามคือไม่ต้องถามก็ได้ผมถามให้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะคืออยู่เยอะ เวลามันสั้นก็คือ1พอเจอข้อหาอย่างนี้เนี่ยควรทำยังไงครับอาจารย์ณรงค์ครับควรจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายทุกอย่างจะได้จบถอนแจ้งความได้เป็นคดีฉ้อโกงยอมความได้หรือจะต้องยังไงเพราะเราก็ถูกหลอกอะครับอาจารย์
5: ครับก็ดับแรกต้องสู้คดีตามกระบวนการก่อนนะครับถูกต้องแล้วคือไปแจ้งความเนี่ยเป็นหลักฐานมาถูกต้องแล้วแต่ผมสงสัยตรงนี้เนี่ยพี่หนอมไม่รู้สงสัยเหมือนผมมั้ยในเมื่อเราให้บัญชีเขาไปเพื่อที่จะกู้เงินแล้วเวลาเขาเอาบัญชีเราไปใช้เนี่ยใครเป็นคนถอนเงินเราไปเขาถอนได้ด้วยวิธีไหนครับ
0: อ๋ออันนี้ค่ะลูกสาวหนูเขาแจ้งว่าตอนที่คุยจะกู้เงินกับมิจฉาชีพอะค่ะเขาขอข้อมูลทุกอย่างค่ะบัตรประชาชนหน้าหลัง
5: ตัวเองเขาขอข้อมูลทุกอย่างแต่ว่าเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีเราในมือถือเราเป็นคนเบิกใช่ไหมครับพี่หนอมแล้วคนร้ายเขาเปิดบัญชีเราไปได้ยังไงเราเป็นคนโอนได้ครับไปหรือว่าคนร้ายเขาเข้าเองโอนเองได้ครับ
1: พี่ออย
0: ธนาคารไปในเครื่องเขาเลยค่ะ
1: พี่ออยฟังนะ
0: ค่ะ
1: พอคนร้ายได้บัญชีเราไปหลอกคนอื่นแล้วเขาก็โอนเงินผ่านบัญชีของเราถูกต้องไหม
0: เงินเข้ามาแล้วมีการไปกดหน้าตู้3ครั้งค
1: ่
0: ะ
1: ใครไปคนกดลูกสาวหรือใคร
0: ไม่รู้ว่าใครกดค่ะเขาไปกดที่สมุดตากลาง
1: คือเขาคนร้ายเอาไปใช้หลอกเสร็จปั๊บเขาก็พอผ่านแค่ผ่านบัญชีแล้วคนร้ายมันก็โอนไปเองทั้งหมดเลยโดยที่ลูกสาวไม่ได้ไปถอนมาเองแม้แต่ครั้งเดียวถูกต้องไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เชิญครับอาจารย
5: ์โอนหน้าตู้โดยใช้บัตร ATM เหรอครับบัตร ATM มาจากไหนครับ
0: โอนหน้าตู้โดยใช้แอปธนาคารที่เขาโคลนไปจากแอปเดิมอะค่ะที่เขาเอาข้อมูลลูกสาวไปแล้วเขาก็ไปโหลดไว้ในเครื่องเขาอะค่ะจริงๆ
5: ไม่ต้องใช้บัตรใช่ไหม
0: แต่
1: ไม่ต
0: ้
1: องใช้บัตร
0: เขาอ้างว่าเป็น OTP เพื่อเ
5: จ็บก็โอเคครับพี่สนอง
1: พี่ออยฟังต่อครับ
5: ก็ต้องเหมือนฟังเหมือนเอาให้เราฟังเบื้องต้นนะเราฟังฝ่ายเราเนาะนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นหลักฐานการสายการเงินก็ยังมีโอกาสที่จะพอต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับพอเราไม่ได้เงินถามว่าทำไมเราไม่แจ้งอายัดบัญชีทันทีนี่คือประเด็นหนึ่งเหมือนกันเนาะ
1: ไ
5: ปตอนนั้นเราไม่ได้เงินเรารู้กี่วันแล้วครับถึงไม่ได้เงิน
0: อ๋อคือตอน
1: ตอบวันตอบวันครับตอบวันไม่พูดยาว
5: เลยครับพี่ตอบวันเลย
0: คุยกับมิจฉาชีพเลยลูกสาวบอกว่าทำวันที่14ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็พอวันที่15ก็เหมือนเขาก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาอนุมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเงินเข้าวันไหนเงินผ่านบัญชี
5: มาเลยครับ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งความค่ะเพราะยังไม่รู้ว่าโดนหลอกค่ะแต่ครั้งนี้พอมารู้คือช่วงวันที่15สายๆแล้วค่ะว่า
5: โอเค2วันเนาะ
0: ที่รู้เพราะเข้าไปเช็คแอปข่าวว่ามีเงินที่ยอดที่ตัวเองกู้มั้ย
1: เอา2วันเนาะ2วัน
5: โอเค
1: ร้อยๆที
5: ่ตัวเองกู้ยังโอเคอยู่เนาะก็ยังพอไปได้
1: พูดสั้นนิดนึงเชิญครับ
5: ว่ายังพยานหลักฐานที่พูดมายังพอฟังได้ว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องแต่คุณต้องเก็บเอกสารนะครับการพูดคุยการเก็บหน้าจอไอ้พวกนี้เราพูดลอยๆไม่ได้เราต้องเอาหลักฐานไปให้กับพนักงานสอบสวนนะครับอาจจะต้องมีการไปตามหมายเรียกแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ให้การแล้วก็ต้องไปดูสำนวนฝั่งของผู้กล่าวหาด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับบวกรายการเดินบัญชีกับการเปิดบัญชีทั้งหมดเนี่ยพนักงานในการต้องดูให้ละเอียดพี่ถนอมแต่ถามว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะสู้คดีได้ไหมได้ถ้าในชั้นนี้ก็ต้องอธิบายกับผู้เสียหายชัดเจนว่าเรายังไม่จ่ายก่อนนะเพราะเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับก็ต้องรอเขาได้อยู่ครับรอเขาได้อยู่นะครับแต่ผู้เสียหายเองถ้าเราจ่ายไปเนี่ยเขาถอนเราอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเราต้องเลือกเอาว่าถ้าเราไม่ได้ผิดนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดนะครับ
1: ครับ
5: แต่ถ้าเรามีส่วนร่วมด้วยที่เราบอกครับก็ไปเคลียร์เขานะครับอันนี้ให้ตัดสินใจเลือกเลยนะครับ
1: ถ้าไปพบพนักงานสอบสวน
5: ข้อมูลไม่ได้ครับ
1: ถ้าพบพนักงานสอบสวนก็ต้องมาที่สน.พหลโยธินกรุงเทพ
5: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าพอมาปั๊บพนักงานสอบสวนสอบเสร็จปั๊บถ้าเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องประกันตัวถูกต้องไหมครับอาจารย
5: ์ถ้าไปตามหมายเรียกก็ไม่ต้องประกันครับพี่ถนอมครับก็คงจำพวกไม่เกิน3ปีนะครับเขาก็ไม่ต้องออกหมายจับไม่ออกหมายจับเราไปตามหมายเรียกก็เซ็นชื่อทราบนัดแล้วครั้งต่อไปก็จะนัดไปพ
1: บ
5: พนักงานสอบสวนแล้วก็ไปส่งอัยการก็ไม่ต้องประกันตัวครับ
1: ซึ่งไม่ต้องประกันตัวโทษไม่เกิน3ปีไปพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องประกันตัวนะเขาก็ไม่ออกหมายจับนะครับเสร็จแล้วอัยการก็สรุปสำนวนของโรงพักสน.พหลโยธินส่งอัยการฟ้องศาลฟ้องศาล
5: ไม่แน่ใจว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับถ้าปฏิเสธเนี่ยมันก็มีโอกาสนะถ้าต้องเอาข้อมูล1 2 3ที่บอกอ่ะทักแอปเข้าไปเขาส่งแอปเข้ามาเราสแกนแล้วคุยส่งเอกสารให้เขานับแค่2วันนะครับ
1: สมมติอาจารย์ครับ
5: ดีว่าแค่2วันแล้วถูกคนร้ายแจ้งความซะก่อนเลยผู้เสียหายแจ้งความซะก่อนไงแต่นี่ต้องถือว่าโชคดีนะพี่หนองที่ผมบอกบางคนปล่อยทิ้งเอาไว
1: ้5
5: วัน7วันค่าเสียหายเป็นล้านนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่ถือว่าโชคดีค่ะที่รู้
5: อันนี้30,000-20,000เนี่ยผมก็เคยช่วยน้องพี่สงขาเนี่ยเด็กมัธยมเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับก็ถือว่าเปิดวันศุกร์วันจันทร์ก็โดนแล้ว
1: ครับ
5: คือเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน
1: คุณน้อยครับ
5: นะครับ
1: เอางี้นะเอางี้นะพรรอสายอยู่เนาะพรก็ด่วนเหมือนกันทีนี้ต้องตัดสินใจ1ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้อาจารย์ชี้แล้วว่าจะสู้ได้ไม่ได้ยังไงแต่กระบวนการที่มีผู้เสียหายเขาฟ้องแล้วเรามาพบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเขาสอบผู้เสียหายแล้วว่าเขาเสียหาย2สอบเราถ้าตำรวจเชื่อเราเขาก็ไม่แจ้งข้อกล่าวหากับเราว่าเราก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งเขาก็ไม่แจ้งแต่ถ้าพนักงานสอบสวนสอบแล้วนะครับข้อมูลที่คุณมีไม่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าคุณสุจริตเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาส่งอัยการไปฟ้องศาลถ้าคุณจะสู้คุณก็ต้องเอาหลักฐานไปสู้ในชั้นศาลต้องไหมครับอาจารย
5: ์ครับชั้นเอาตั้งแต่พนักสวนเนี่ยครับพี่ถนอมให้หมดเลยสู้ตั้งแต่ชั้นสอบสวนนี่เลยถ้าเราไม่รับเนาะแล้วก็ให้ยื่นเข้าไปในสำนวนให้หมดอัยการจะได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาเองเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
1: อัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
5: อ่านสำนวนเนาะอ
1: ัน
5: นี้เราแนะนำนะครับ
1: อันนี้ออยจะต้องตัดสินใจว่าเธอจะยังไงหรือว่าเธอจะบอกว่า
0: ขออนุญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมคะ
1: ขอสั้นๆนะขอสั้นๆนะ
0: ค่ะคือถ้าสมมุติว่าอย่างหนูสู้อะค่ะคดีเนี้ย1ยอดเนี้ยค่ะความเสียหายมัน 3,000 กว่าบาทคือถ้าหนูขึ้นไปเพื่อสู้คดีค่ะค่าใช้จ่ายมันจะเยอะกว่านี้ค่ะถ้าหนูเป็นการไก่เกี่ยผู้เสียหายยอมชดใช้อ่ะมันจะเป็นการยอมรับผิดเหรอคะ
5: อ๋อเขาจะถอนคำร้องทุกข์ให้อ่ะครับต้องคุยกับเขาว่าถ้าเราจ่ายเงินแล้วถอนคำร้องทุกข์คดีก็จบเลยครับ
1: เท่ากับไม่มีประวัติถูกไหมอาจารย์
5: ถูกต้องครับไม่มีประวัติครับ
1: ไม่มีประวัติ
5: อาญากรรม
1: โอเคเขาก็ถอนไปเป็นคดีที่ยอมความออยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคือข้อกฎหมายมันใช่ข้อเท็จจริงก็อาจจะใช่แต่ความยุ่งยากในชีวิตมันมากกว่ามาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะเอาว่า 3,529 บาทเนี่ย 3,529 บาทเนี่ยคุยกับตำรวจแล้วคุยกับผู้เสียหายเสียตกลงกันทีเดียวแล้วก็ยอมใช่ไหมนะผมว่าให้มันง่ายขึ้นไม่งั้นผมไม่ยุให้เป็นความอ่ะถ้าเป็นความปั๊บเนี่ยมันก็ได้ความจริงๆแหละเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะออยตัดสินใจได้แล้วนะต้องดูนะแต่ถ้าจะสู้
5: ถ้าประสงค์จะเจรจากับพนักงานสอบสวนเดี๋ยวผมจะประสานให
1: ้ครับ
5: นะครับเพราะพหลโยธินก็รู้จักกันอยู่นะครับว่าเราทำงานอยู่กรุงเทพ
1: หรือไป
5: ประสงค์นะถ้าประสงค
1: ์ไปเจอที่อัยการ
5: ไปโอนเงินให้ผู้เสียหายก็มาถอนคำร้องทุกข
1: ์ครับ
5: นะครับให้พนักงานสอบสวนเป็นคนกลางครับผม
1: ทำบันทึกให้เนาะไปพบอัยการที่ภาค9เลยดีไหมที่คุ้มครองสิทธ
5: ิ์ไม่ต้องก็ได้พี่สนองเอาข้อมูลประสานหลังใหม่มาให้ผมก็ได้ครับ
1: โอเค
5: ผมจะให้พนักงานสอบสวนติดต่อกลับเข้าไปก็ได้ครับ
1: โอเค
5: ทางนี
1: ้ดู
5: กันเองแล้วก็ประสงค์ติดต่อยังไง
1: นะ
5: ครับจริงๆพี่ออยก็สามารถที่จะโทรได้เลยตอนนี
1: ้ครับ
5: ตัดสินใจจะถอนคำร้องทุกข์เนาะต
1: ั
5: ดสินใจจะคุยเลยนะครับสามารถคุยก่อนก็ได้ครับคุยเลยแล้วก็ติดขัดยังไงให้เราประสานก็บอกได้เลยเดี๋ยวยินดีรับประสานให้ครับ
0: ถ้าหนูรบกวนขอข้อมูลท่านอัยการหลังไมค์กับพี่ถนอมได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณทักผมมาเดี๋ยวผมส่งให้อาจารย์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พอประสานเสร็จปั๊บให้แน่ใจว่าพอเราตกลงจ่ายกับเขาแล้วทางโน้นจะถอนแจ้งความเรานะแล้วลูกจะได้ถูกยกเลิกการอายัดบัญชีและจะได้รับเงินเดือนเงินโอนได้ไงมันเป็นยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยุ่งอีกเยอะเลยยอมใช่เนาะเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องยอมผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกก็เรื่องหนึ่งเพื่อนทุกอย่างมันง่ายขึ้น
2: คลาย
1: เอาละตามนี้นะคุณออยนะเดี๋ยวทักผมมาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเรียนกับอาจารย์ต่อไปขอบคุณครับ
0: อ
1: าจารย์อยู่ต่อนะอาจารย์นะ
0: ขอบคุณค่ะท่านอัยการค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสายน้องพรอีกสายหนึ่งเนี่ยเธอถูกสามีฟ้องหย่านะครับมีบุตรด้วยกันสองคนพ่อนี่อยู่นครสวรรค์ครับอาจารย์
3: ครับ
1: พ่ออยู่นครสวรรค์ก็จับได้ว่าสามีเนี่ยไปมีคนอื่นไปมีผู้หญิงอื่นเสร็จแล้วก็ทำให้ส่งผลให้พรเลยตัดสินใจว่าถ้างั้นฉันก็ไม่อยู่กับเธอละก็เลยเข้ามาทำงานในกรุงเทพแยกกันอยู่กับสามีมาร่วม7ปีนะครับร่วม7ปีเสร็จแล้วก็อยู่มาก็ลูกก็โตแล้วลูกจะบวชแล้วเนี่ย20แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อยู่มาสามีฟ้องพรฟ้องหย่าฟ้องหย่าครับอาจารย์ครับน้องพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่น้องพรฟังเนาะอาจารย์ได้ฟังข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสาวให้มันสั้นลงกระชับเนาะว่าสามีฟ้องหย่าเธอโดยที่เขาเนี่ยมีคนอื่นตั้งแต่วันแรกเลยถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ทำให้เธอตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับเขาแล้วก็หนีเขามาอยู่ทำงานที่กรุงเทพถูกต้องไหม
6: ถูกต้องค่ะ
1: ตอนนั้นหนีมาหรือว่าตั้งใจมายังไงว่าฉันไม่เอาเธอแล้วอย่างนี้หรือไงครับ
6: หนูง้อเขาทั้งคืนเลยจ้ะแต่เขาไม่ยอมที่จะ
1: พอรู้ปั๊บก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่ยอมเธอก็ใจเด็ดตัดสินใจแล้วงั้นท่านก็แยกกันอยู่ก็พักพาเข้ากรุงเทพเลยทีนี้อยู่มาสามีก็กับเมียคนใหม่เขาก็มีลูกด้วยกันเสร็จแล้วก็มาฟ้องเธอหย่านะ
6: เขายังไม่มีลูกค่ะ
1: เขายังไม่มีบุตรนะโอเค
6: ใช่
1: ทีนี้แต่ว่าเขาก็อยู่กินด้วยกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: แล้วก็ลูกเธอก็รู้ว่าพ่อก็ไปมีคนอื่นเนาะแม่ก็มาอยู่กรุงเทพมาทำงาน
6: ไม่ลูกรู้ค่ะลูกเห็นค่ะแต่ลูกไม่บอกก็คือหนูมีเพื่อนแล้วเพื่อนเห็นว่า okay, ตอนมอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: โอเคว่ามีคนรู้เห็นว่าเขามีคนอื่นนะชัดเจนนะทีนี้ ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอเขาฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยส่งหมายฟ้องโดยศาลเยาวชนสมุทรปราการถูกต้องนะ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่งหมายไปให้เธอที่นครสวรรค์ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะที่บ้าน
1: ที่บ้านเกิดที่นครสวรรค์และปรากฏว่าเธออยู่กรุงเทพถูกต้องเนาะ
6: ถูกค่ะ
1: ถ้าดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปิดหมายวันที่4กรกฎาคมวันนี้วันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนทีนี้มันไม่ได้ยื่นคำให้การที่จะสู้คดีจากเหตุผลว่าเนี่ยเธอก็ไปมีคนอื่นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฉันจะต้องเข้ามาทำงานอย่างนี้แล้วเธอมาฟ้องหย่าฉันอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ายังมีเวลาตรงไหนที่จะไปยื่นเวลาคำให้การหรือจะต้องยังไงครับ
3: พี่หนอมขอเลยว่าเขาส่งหมายโดยวิธีไหนนะครับไปที่นี่ตอบรับหรือปิดหมายฮะ
1: ปิดหมายครับ
3: ปิดหมายที่บ้านที่นครสวรรค์วันที่ไหนนะครับพี
6: ่วันที่4ส่งมาให้อ่ะค่ะ
3: 4เดือนไหนนะครับ
1: กรกฎาคม
6: 4กรกฎาคมค่ะ
3: ครับมันจะครบ4สิงหาเนาะ
1: ใช่ครับ
3: นะครับครบ4สิงหาก็มันยังมีเวลาอีกวันที่3กับวันที่4วันนะครับคุณพรคุณพรก็มีสิทธิ์นะที่จะต้องยื่นคำให้การแล้วจริงๆในกรณีนี้นะครับเราต้องฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการได้กับคนอื่นได้ปรึกษาใครบ้างยังอ่ะตอนนี้ต้องมีทนายส่งคำให้การเลยนะคุณพร
6: ได้ค่ะหนูต้องไป
3: ติดต่อใครบ้างยังครับตอนนี้ติดต่อทนายไว้แล้วหรือยัง
1: มีทนาย
6: จะหยุดวันที่4ค่ะ
1: เดี๋ยว
6: หนูนิดนึง
1: พรตอบคำถามเวลาสั้นเธอมีทนายไหม
6: ไม่มีค่ะ
1: มีแต่ถนอมนี่แหละครับอาจารย
3: ์ครับผม
6: ใช่ค่ะ
3: คือหลักจริงๆต้องยื่นคำให้การเนาะโอเคคุณพรจัดการเรื่องยื่นคำให้การให้ทันภายในวันที่4ซะนะครับ
6: ได้ค่ะ
3: แล้วต่อสู้คดีว่าเราไม่ได้ผิดแล้วก็1จะหย่าหรือไม่หย่าก็ว่ากันไปนะครับ
1: ครับ
3: จริงๆมันต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาอยู่แล้วล่ะที่ศาลนะครับนะครับอาจจะหย่าแล้วก็ไปถึงก็ทํายอมหย่ากันก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องยื่นคําให้การไว้นะครับว่าเราไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็2ก็คือเค้าเองเป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าหย่าให้จ่ายค่าทดแทนให้เราด้วย
1: ครับ
3: นะครับ
6: จ้
1: าอาจารย์ครับการไปยื่นคำให้การพรไม่มีทนายความพรจะขอไปที่ศาลที่ฟ้องคือเยาวชนสมุทรปราการและไปบอกกับศาลผ่านประชาสัมพันธ์ศาลบอกว่าขอยืดออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาหาทางที่จะให้ทนายยื่นคำให้การแล้วฟ้องแย้งได้ไหมครับอาจารย์พรไปทำเองก่อนได้ไหม
3: ได้ครับขอขยายได้ครับขอสัก30วันก็ได้ครับแล้วไปยื่นคำร้องไปเขียนที่หน้าประชาสัมพันธ์ครับ
1: อ้างเหตุผลว่าเนี่ยเขาส่งไปที่นครสวรรค์ไม่รู้ตัวอยู่กรุงเทพพอมารู้อีกทีนึงก็เวลามันจะจิ้มจวนและวันหยุดยาวด้วยเนาะอาจารย์เนาะช่วงนี้เน
3: า
1: ะ
3: ก็ยังหาทนายความไม่ได้
1: ยังหาไม่ได้ไปต่อประชาสัมพันธ์ของศาลถูกป้องถูกต้องไหมครับอาจารย
3: ์ครับผม
1: ไปทำได้เองก่อนยังไม่ต้องมีทนายไปใช่ไหมครับจำเป็นตอนน
3: ี้ถูกต้องครับไปเขียนเองก่อนได้ครับ
1: พรครับ
6: ได้ค่ะค่ะ
1: โอเคไหม
6: โอเคค่ะเดี๋ยววันที่4หนูจะไปค่ะที่ศาลเยาวชนสมุทรปราการค่ะ
1: อืม
3: แล้ววันที่3ติดอะไรครับวันที่3
6: วันที่3หนูต้องทำงานนะคะ
5: โอเคได้
1: เธอควรไปวันที่3เธอควรไปวันที่3พร
6: เหรอคะ
5: อย่าง
1: นั้นใช่เพราะ4มันจิ้มจวนมากนะมันจะเกิน30วันกรณีที่จะยื่นคำให้การใช่ครับพรวันที่3วันที่3
6: ได้ๆค่ะหนูจะไปวันที่3ค่ะ
1: วันที่3เนาะวันที่3นะ
6: ได้ได้
1: โอเคแล้วไปแล้วยังไงเธอ
5: นิดเดียวครับพี่สนองเมื่อคุณพรหยุดงานแล้วนะครับถ้าไปวันที่3เสร็จแล้วก็รีบเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปยังยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการก่อนก็ได
1: ้ครับ
5: ให้หาทนายให้ด้วยครับ
1: ภายในวันเดียวเนาะภายในวันเดียวนั้นแหละเนาะเอาวันที่3
5: เลยครับ
1: ไปขอไปขอเองก่อนพอได้ยื่นระยะเวลาเสร็จปั๊บไปพบยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะขอทนายอาสามาช่วยหนีเธอยื่นคำให้การฟ้องแย้ง
6: ได้ค่ะ
1: นะโอเค
5: เขียนในคำขยายหน่อยก็ได้ครับว่าเราหนึ่งไม่มีทนายสองเพิ่งได้หมายแล้วเราไม่ได้อยู่ที่นครสวรรค์และเราประสงค์จะขอรายความจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมาช่วยจึงขอขยายไปสัก30วันนะครับ
2: ค่ะชัดเจนนะคะคุณพร
1: ชัดเจนนะพรนะ
6: ชัดเจนจ้าเดี๋ยวให้
2: ขอบพระคุณค่ะ
6: หนูอีกทีนึง
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ทนายนฤเบศอาสาช่วยดูนะโอเค
5: ได้ครับพี่ช่วยหน่อย
1: ครับครับครับอาจารย์ครับเวลาหมดนะครับไม่ทันนี่สองสายที่ค้างอยู่เนาะคุณกรุณาจากเกาะจันทร์
5: ประมาณนั้นนะโอเคครับ
1: น
5: ่าจะประมาณทั้งคู่แหละครับทาง10ล้อเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์จอดนะครับหลายทางนะครับครับผมครับผม
1: ทีนี้ถ้าตำรวจเขาไม่ดำเนินคดีให้ทำไงอาจารย
5: ์ไม่ดำเนินคดีให้เราเองก็มีสิทธิ์ฟ้องทางแพ่งได้นะครับในส่วนแพ่งของเรานะครับ
1: เราฟ้องได้เองเน
5: าะครับผมเรียกค่าเสียหายได้นะครับเขาก็ต้องมาสู้คดีโดยใช้ประจำวันตำรวจนะครับเป็นหลักฐานครับ
1: เพราะว่าจะ
5: ตำรวจก็ปรับใครครับถ้าก็ปรับเราก็ไม่รับนะครับหรือทางฝ่ายต่างประมาทเขาปรับทั้งคู่นะครับทางนู้นเขาปรับก็ใบเสร็จรับเงินทางนู้นเป็นหลักฐานได้เหมือนกัน
1: คุณกรุณาเข้าสายมาไหมเข้ามาไหมเข้าไหมไม่ได้เข้ามาเนาะนะครับแต่ว่าถ้าข้อสังเกตอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยทีมงานขึ้นภาพหน่อยก็ได้ครับที่กำลังคุยเนี่ยขึ้นภาพรถบรรทุก10ล้อนะคือว่าลูกชายคุณกรุณาเนี่ยขับรถไปชนท้ายรถ10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจังเลยนะสมองร้าวเลยนะกระโหลกร้าวเลยนะแต่ว่าเขาให้เหตุผลว่าเหตุเกิดตอนกลางวันตอน9โมงขับรถอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามีรถร่วมทางนี่เบียดเขาพอเบียดเขาเพราะเขาหักหลบไปชน10ล้อก็ตรงกลางเลยนั่นน่
2: ะ
1: รถแตกสมองเล้าเลยทีนี้ก็เบื้องต้นใช้แต่พรบแต่ถ้าถามจากอาจารย์ก็คือว่า10ล้อจอดทำอะไรยังไงนั่นน่ะเขาอาจจะประมาท
5: ห้ามจอดไหลทางนะพี่สนมถ้าพรบทางหลวงนี่จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 ถ้าเป็นจราจรทางบกในเมืองในต่างๆเนี่ยปรับไม่เกิน500บาท
1: ครับ
5: นะครับ
1: แล้ว
5: การจอดแบบนั้นต้องมีป้ายมีแสดงมีไฟนะครับหรือมีไฟกระพริบหรือมีสิ่งของวางไว้ต้องฉุกเฉินเท่านั้นครับไม่ใช่จอดทิ้งไว้อย่างนั้น
1: ก็มีโอกาสที่แบบรถนี้จะประมาทด้วยนะอาจารย์นะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: สุดท้ายสักนาทีครับอาจารย์สุดท้ายครึ่งนาทีเลยมีอยู่รายนี้รอถามอยู่นะครับกรณีที่เมาแล้วขับแล้วก็โดนรอลงอาญาแล้วก็ให้ไปพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติรายงานตัวแล้วไม่ไปถูกออกหมายจับมาถามผมว่าจะไปไหมจะติดคุกไหมอะไรไหมอาจารย์แนะนำมาควรไปไม่ไป
5: ไปไหมไปรายงานศาลแล้วไปบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเราไม่ไปรายงานตัวที่คุมประพฤติแล้วเราจะปรับปรุงใหม่นะครับจะไปตามนัดต่อไปศาลจะให้โอกาสนะถ้าไม่ไปเนี่ยจบถูกหมายจับแน่นอน
1: แต่เนี่ยตอนนี้โดนหมายจับแล้วครับอาจารย์ตอนนี้โดนหมายจับแล้ว
5: ศาลอาจจะเห็นใจนะครับ
1: ตอนนี้โดนหมายจับแล้วครับอาจารย
5: ์ใช่ครับไปตามหมายนะครับก็ต้องไปอยู่แล้วถ้าเราหนีก็ต้องหนีตามอายุความนะครับ
1: ศาลไม่ต้อง
5: เท่าไหร่นะครับถ้าจุงเติมหนึ่งปีก็ห้าปีอะไรเงี้ยครับมันก็ช้า
1: ผมก็ซักดูว่าทำไมวันนั้นไม่ไปบอกไปส่งลูกเล็กไปส่งลูกโรงเรียน
5: ได้ไหม
1: ผมบอกงั้นเอาลูกไปศาลด้วยเลยวันนั้นเนี่ยไอ้เพราะไอ้เจ้าตัวนี้เลยวันนั้นเลยไม่ได้ไปให้ศาลท่านเมตตานะแล้วก็ปรับตัวใหม่เนาะอาจารย์เน
5: า
1: ะ
5: ใช่ครับไปขอโอกาสศาลอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับครับได้ไม่งั้นก็ดีกันไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุความเดือดร้อนใหญ่คร
2: ับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์วันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ณรงค์ศิรสังขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าวันนี้เข้มข้นมากๆรายการของเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณผู้ชมติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13:30 นถึง 15:00 นนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้าน ส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรธากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองปากปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: วินัยคือรากฐานของความสำเร็จและเป็นคุณธรรมอันทรงคุณค่าที่ปรากฏเด่นชัดในพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงเข้ารับการศึกษาด้านการทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียพระองค์ไม่ได้ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศหากแต่ทรงดำรงพระองค์เช่นนักเรียนนายร้อยทุกคนทรงปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทรงดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทรงฝ่าฟันการฝึกอันหนักหน่วงด้วยพระวิริยะอุตสาหะความอดทนและความมุ่งมั่นคุณธรรมแห่งระเบียบวินัยที่ได้รับการหล่อหลอมในวันนั้นได้กลายเป็นพลังสำคัญแห่งการทรงงานเพื่อชาติในวันนี้พระองค์ทรงน้อมนำความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อทรงเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลกู้พิทักษ์แผ่นดินและพระราชทานความอุ่นใจแก่ประสบกรณิกรในทุกพื้นที่พระราชจริยวัตรในฐานะโจมทัพไทยทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยอันเป็นคุณธรรมที่ทรงถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตั้งปณิธานประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเพื่อร่วมกันทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยให้ดำรงคงอยู่ใต้ร่มพระบารมีสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ31กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณอานนท์นันตสุคนด้วยสวัสดีค่ะคุณอานนท์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับแน่นอนเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงเพราะสังเกตว่าเราตกคอน
1: ะคุณรังเกียจดิฉันเหรอขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะ
2: เดี๋ยวนะขออนุญาตขยับมาอีกนิดนึงโอเคครับมัวแต่คุยกันเนอะอ่ะก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นถ้าเป็นจันทร์อังคารเนอะถึงบ่ายห้าโมงเย็นแต่ถ้าสมมติพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นบ่ายสามโมงจนถึงสี่โมงเย็นครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ต้อนรับด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มาแค่เราสองคนนะคะมีทีมงานของเรามาด้วยวันนี้บรรณาธิการข่าวก็คือคุณทิติมามหัทนขจรค่ะวันนี้ช่างเทคนิคนะคะควบคุมเสียงให้เราโดยพี่ทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณรุจิดาน้ำจันทร์วันนี้ Facebook Live ค่ะโดยคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะคะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังท่านใดเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
2: ครับผมก็วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนโล่งๆตั้งแต่เช้าเพราะว่าหลายคนถือโอกาสในการหยุดยาวไปด้วยเลย
1: ลายาวไปเลย
2: ใช่คือต้องบอกว่าเมื่อวันจันทร์มาจากรายการเหมือนกันของผมตามวันแล้วปรากฏว่าหลายๆคนบอกว่าเขาเลือกลาคือมันเป็นฟันหล่อเนื้อวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์
2: เขาเลือกลาวันศุกร์เพราะว่าเงินเดือนออกพอดีคือบางคนเนี่ยเงินเดือนเมื่อวันจันทร์เนี่ยเงินเดือนยังไม่ออกก็เลยว่าอยู่ทำงานไปก่อนอะไรแบบนี
1: ้รอเงินเดือน
2: ออกแล้วพอเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยวันนี้ลาแล้วนะครับแล้วก็เท่ากับว่า ก็คือไปอาจจะไปตั้งแต่วันพุธและพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็หยุดยาวเสาร์อาทิตย์กันเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: โอ้โหยังไงใช้ชีวิตเผื่อคำนวณถึงสิ้นเดือนด้วยนะ
2: สิ้นเดือนหน้านะสิ้นเดือนสิงหา
1: คือพวกเราเนี่ยวันเดือนนี้เนี่ยเงินเดือนออกไวเน
2: า
1: ะ23-24ก็เข้ากันแล้วนะ
2: แล้วก็ตอนนี
1: ้หมดแล้วด้วย
2: หมดแล้ว
1: ยังไม่ได้ค่าเดือน
2: หมดก่อนหยุดยาวด้วยนะครับ
1: ก็เป็นช่วงหยุดยาวนะที่หลายคนก็จะได้พักผ่อนกับบ้านกัน 3-4-5 วันนะคะสำหรับวันนี้หมุนตามวันก็ยังคงมาพร้อมกับข่าวสารนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็เรายังคงมีสายสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากพื้นที่ต่างๆยังคงเข้ามารายงานสถานการณ์หรือว่าข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะก็รอติดตามกันได้วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะหลายคนก็อุ๊ยศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็รอที่จะเป็นเดือนใหม่ก็คือเดือนสิงหาคมคุณปีนึงเนี่ยมันผ่านไปไวมากนะ
2: เดือนหน้าก็คือเข้าเดือนที่8แล้วเท่ากับว่าปีนี้จะเหลือแค่4เดือน
1: ที่
2: 5เดือน4 8เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา
1: คม5เดือนนะคะ
2: คือเราเกินครึ่งปีมาประมาณ 60% แล้ว
1: ไม่ดิฉันยังนึกถึงการจัดรายการสัญจรปลอดภัยช่วงปีใหม่อยู่เลย
2: เดี๋ยวเราต้องสัญจรกันอีกรอบแล้วนะ
1: มันเพิ่งผ่านไปเลยนะมันไวมากเลยนะคะ
2: ครับนะต้องสัญจรกันอีกรอบนึงแล้วก็พรุ่งนี้หลายๆคนถ้าใครที่ชอบเสี่ยงดวงก็พรุ่งนี้อาจจะใช่ไหมพรุ่งนี้หวย

0: ภาวินีค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับผมท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภาวินีสัตยาภรณ์นะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับในโอกาสครบรอบ90ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นยังไงบ้างครับถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นหมุดหมายสำคัญเลยของทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางสถานีและรายการด้วยที่มีให้โอกาสอธิการบดีได้ประชาสัมพันธ์งานโอกาสครบรอบ90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะการย่างก้าวมา90ปีมหาวิทยาลัยนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษารวมทั้งศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยได้วางรากฐานของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพใหม่และเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะคะ
1: ค่ะคือ90ปีที่ผ่านมาคือถ้าเป็นคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากเป็นแบบเขาเรียกว่าปูชนียบุคคลแล้วนะคะสำหรับ90ปีถ้าเรามองย้อนตลอดเส้นทาง90ปีค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยังไงบ้างคะ
0: ค่ะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คงจะมีหลายมิติถ้าเป็นมิติของโครงสร้างหรือสถานะก็คือในปี2479นี้เราได้เริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ตามมาด้วยวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์และในปี2535เราได้ปรับสถานะได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่9เป็นสถาบันราชภัฏและในปี2547ก็ปรับสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งในโครงสร้างนี้ก็สามารถจะปรับบทบาทด้วยก็คือจากการเป็นมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อใช้องค์ความรู้และงานวิจัยในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจสังคมให้กับประชาชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านก็ถือว่าทั้งโครงสร้างและบทบาทก็ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
2: อาจารย์ครับท่านอธิการบดีครับหมายถึงว่าตั้งแต่90ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆทั้งในแง่ของการศึกษาแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะครับทีนี้ในช่วง90ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเองถือว่ามีบทบาทด้านใดบ้างในการพัฒนาทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์เองรวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดในโซนภาคเหนือครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เราจัดการศึกษาในพื้นที่บริการ3จังหวัดก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านซึ่งเป้าหมายของการพัฒนากำลังคนเนี่ยนอกจากเราจะใช้หลักสูตรที่ผลิตร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัยยังได้ใช้โจทย์ของพื้นที่ทำเรื่องของงานวิจัยในการยกระดับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นถ้าจังหวัดอุตรดิตถ์เองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องผลไม
2: ้
0: ที่เรียนหลงหลินลับแลที่เราไปช่วยยกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทางก็คือการผลิตที่ได้คุณภาพและดูแลเรื่องโรคแล้วก็หนอนทุเรียนปลายทางก็ดูมาตรฐานของการจำหน่ายและมาตรฐานของคุณภาพอ่อนแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคโนโลยีงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเรื่องของการศึกษาเราก็จะมีโครงการในลักษณะที่ใช้องค์ความรู้และงานวิจัยมาเพื่อพัฒนาโครงการเหล่านั้นด้วยในจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคเหนือเนี่ยเรามีเรื่องของภัยพิบัติค่อนข้างเยอะในช่วงของหน้าฝนก็จะมีโครงการเรื่องของระบบการเตือนภัยแบบภาคีเครือข่ายโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการเฝ้าระวังและการเตือนภัยอันนี้จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคเหนือของเราและจังหวัดอุตรดิตถ์เองค่ะ
1: ค่ะถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจหรือว่าถ้าพูดถึงผลงานเด่นค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะอย่างชัดเจนอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะในส่วนของถ้าจะพูดถึง

0: เฉพาะอุตรดิตถ์ก็จะมองภาพว่าเรามีโมเดลการบริหารจัดการที่ชัดเจนที่มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานในช่วงนี้ช่วงปี68 69นี้ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรามีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์3ที่มาตั้งในมหาวิทยาลัยแล้วเรามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรซึ่งเราร่วมกับโรงพยาบาลและรพสตในการเชื่อมโยงรวมทั้งการสร้างอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุนะคะในส่วนของการศึกษานี่เราจัดการศึกษาแบบ lifelong learning ก็คือทุกๆสถานศึกษาใน400โรงเรียนเราสามารถจะเชื่อมโยงการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนทั้งในระบบและทุกช่วงวัยค่ะอันนี้จะเป็นประเด็นที่คิดว่าการเข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเกิดระบบที่ชัดเจนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ครับแล้วถ้าพูดถึง1จุดแข็งที่ของทางมหาวิทยาลัยแตกต่างจากที่อื่นบ้างแล้วทำให้ทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็นักศึกษาเองเนี่ยตัดสินใจที่จะมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็น1จุดแข็งหลักๆเลยของมหาวิทยาลัยนี้เป็นอะไรบ้างครับ
0: ค่ะในความเชื่อมั่นของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนอกจากจะเนื่องจากเราผลิตบัณฑิตมาไม่ต่ำกว่าแสนคนนะคะก็จะเป็นศิษย์เก่าที่เป็นผู้ปกครองซะส่วนใหญ่ดังนั้นเขามีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยในการเข้าศึกษาส่วนนักเรียนที่จะเข้ามาเนี่ยความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นก็คือคณาจารย์เรามีขีดความสามารถและเราประชาสัมพันธ์เข้าถึงนักเรียนเรื่องของการให้ทุนการศึกษาและเรื่องของห้องแลบห้องปฏิบัติการเพราะมหาวิทยาลัยนี้ใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกคณะนะคะโดยที่ทุกคณะเนี่ยสามารถจะใช้ห้องแลบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นคณะพยาบาลสาธารณสุขหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเราใช้ห้องแลบห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและจัดการเรียนการสอนโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ค่ะ
2: ค่ะแล้วโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง90ปีนี้เราใช้รูปแบบของเฉลิมฉลอง90วัน90ปีมรอตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนะคะ90วันซึ่งเราคิกออฟในเรื่องของการบริจาคโลหิต 900,000 ยูนิตและการมีแอโรบิกซึ่งประชาชนมีความสนใจถึงวันละ500ถึง 1,000 คนนะคะที่คิกออฟไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมส่วนในเดือนสิงหาคมนั้นนอกจากวันสถาปนาวันพรุ่งนี้ก็คือ1สิงหาคม2569เราก็ยังมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในเรื่องของการแสดงศิลปะภาพวาดของศิลปินแห่งชาตินะคะและภาพของสมเด็จพระเทพนะคะที่หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติและมีการจัดกิจกรรมที่เป็นโขนการแสดงของนักศึกษารวมทั้งงานกิจกรรมที่เป็นแกรนด์โอเพนนิ่งให้กับโรงเรียนและก็นักเรียนที่สนใจในการเข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยก็เป็นกิจกรรมที่แต่ละท่านสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทั้ง90วันค่ะ
1: ท่านอธิการบดีครับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยกระจายอยู่เชื่อว่ากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศเนอะไม่เพียงแค่ในภาคเหนือเท่านั้นเนอะ
2: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้ศิษย์เก่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ90ปีนี้ไงบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนของศิษย์เก่านะคะสามารถเฉลิมฉลองได้ในทั้งในระดับในระบบออนไลน์ Facebook หรือเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ทุกช่วงเวลาเพราะการแสดงนิทรรศการต่างๆพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเราจัดไว้เฉลิมฉลอง90วันเลยและส่วนของการที่จะร่วมในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาที่เป็นชาติพันธุ์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถจะโอนบริจาคได้ในการทอดประปาเพื่อหาทุนให้กับน้องๆได้ในระบบของออนไลน์ค่ะสามารถดำเนินการได้ค่ะ
2: ค่ะก็ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับ90ปีนะคะครบรอบ90ปีใครไม่มีเวลาอยู่ไกลติดงานทำงานก็สามารถที่จะโอนบริจาคที่จะสมทบทุนร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะอาจารย์คะนอกจากนี้ค่ะในอนาคตเราพูดถึงเรื่องของอนาคตกันบ้างทางมหาวิทยาลัยนั้นมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาท้องถิ่นในอนาคตยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในส่วนของการมองอนาคตในโลกอนาคตสถานการณ์ของการจัดการศึกษานี่เปลี่ยนไปมากเพราะผู้ประกอบการเองก็ต้องการบัณฑิตที่ทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเรื่องของบัณฑิตเองก็ต้องการอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวและการทำงานในต่างประเทศด้วยดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเพิ่มเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆให้กับบัณฑิตรวมทั้งประชาชนเองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานี้ก็ต้องพัฒนาอาชีพต่างๆทั้งเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตและการจำหน่ายเพื่อได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิการบดีนะคะพูดถึงความรู้สึกค่ะในโอกาสที่ครบรอบ90ปีแล้วก็อยากให้ท่านฝากข้อคิดหรือว่าฝากถึงน้องๆนักศึกษาบุคลากรนะคะรวมไปถึงศิษย์เก่าที่รับฟังอยู่ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะในโอกาสของการเฉลิมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อธิการเองในนามของบุคลากรคณาจารย์และนักศึกษาขอเชิญชวนนะคะศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดูจากเพจของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมได้และ90ปีนี้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันในการที่มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ของประเทศดังนั้นมหาวิทยาลัย90ปีหรือ100ปีก็จะอยู่และมีคุณภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดไปค่ะ
1: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: คร
1: ับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุภาวินีสัตยาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 90ปีแล้วนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผลิตบัณฑิตออกมาป้อนเข้าสู่สังคมตลาดแรงงานมีทุกอาชีพทุกมหาวิทยาลัยค่ะที่ผลิตนักศึกษาที่จบมาแล้วมีคุณภาพก็เรียกได้ว่าผ่านมาแล้ว90ปีวิวัฒนาการการศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็พัฒนาตามยุคตามสมัยคุณเป็นยังไงตอนคุณเรียนสมัยคุณยังไม่เท่าไหร่ถ้าย้อนมาที่ฉัน
1: ไม่อย่างของผมมันเป็นก้ำกึ่งในช่วงกำลังเปลี่ยนจากอนาล็อกมาสู่ดิจิทัลมันก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เรียนรู้อะไรทั้งสองอย่างแต่อย่างสมัยนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปพอผมเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปมหาวิทยาลัยบ้างของผมเองนะครับแล้วโอ้โหการเรียนมันเปลี่ยนไปมากมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาคอยช่วยเหลือ
2: ค
1: ือช่วยเหลือนะมาเหมือนประมาณว่าช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยครีเอทหรืออะไรต่างๆที่มันมากมายกว่าเดิมเยอะมาก
2: ใช่คือเด็กสมัยนี้ต้องบอกว่าโชคดี
1: ใช่
2: โชคดีกว่าสมัยดิฉันเนี่ยถ้าเทคโนโลยีใหม่สุดเลยก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าการที่จะไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรออกไปดิฉันชอบการเรียนรู้ที่แบบว่าออกไปฝึกงานเราจะได้ฝึกประสบการณ์จริงอะไรแบบนี้อันนี้คือ
1: สิ่งคนด้วยอะไรด้วย
2: แต่สมัยนี้ AI เข้ามาช่วยน้องๆ นักศึกษานี่คือโอ้โหมีความคิดแล้วก็มีความสามารถกันมากขึ้นเขาเรียกว่าค้นหาตัวตนได้มากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากมหาวิทยาลัยนั่นแหละที่คอยป้อนให้นักศึกษานะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะประชาสัมพันธ์เรื่องของการครบรอบ90ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะวันนี้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะ 15:31 นเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงอยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสารใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
2: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างค่ะไปพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณสุภาด้วงนุ้ยค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดเพชรบุรีไปดูกันนะคะว่าที่เพชรบุรีนะเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของทางจังหวัดเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
9: อยากจะนำเรียนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆ ก็จะเหมือนกับทุกจังหวัดนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ด้วยนะคะขออนุญาตที่จะนำเรียนให้ทราบถึงกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือตั้งแต่เช้าของวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะเป็นการจัดพิธีถวายเป็นการจัดพิธีทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านนะคะซึ่งตั้งแต่เวลา 7:00 นนะคะก็มีการนิมนต์พระสงฆ์นะคะมาทำพิธีนะคะที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ก็เป็นประธานในพิธีนะคะในตอนเช้าเนี่ยเราทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเสร็จแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรนะคะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะที่มาบิณฑบาตนะคะพอหลังจากนั้นก็10โมงเช้านะคะประมาณ10ครึ่งนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ได้พาคณะหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านมหาดไทยนะคะแล้วก็ทางกาชาดนะคะแล้วก็ยังมีทางฝ่ายของภาคเอกชนนะคะซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะไปกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนพี่น้องประชาชนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนะคะซึ่งเราอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนั่นก็คือพระราชวังไกลกังวลเนาะเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปถวายพระพรในหลวงของเราที่นั่นด้วยนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาไปกันที่ศาลาราชประชาสมาคมค่ะวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นพิธีที่ทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะเดินทางไปที่วังไกลกังวลเนี่ย2วาระด้วยกันวาระแรกก็คือเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ประมาณวาระที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็ไปกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นโอกาสเนาะเป็นโอกาสของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่มีโอกาสได้เข้าไปทําพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่พระราชวังไกลกังวลนั่นเองค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่28เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของการถวายผ้าไตรพระราชทานนะคะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะพระองค์ก็ทรงพระราชทานผ้าไตรเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเนี่ยให้กับวัดต่างๆที่เป็นพระอารามหลวงทั่วประเทศเนาะและจังหวัดเพชรบุรีของเราก็ได้รับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านก็เลือกวันที่28นี่แหละช่วงบ่าย2นะคะไปกันที่วัดเขาวังนะคะวันนั้นก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้องประชาชนนี่เยอะมากนะคะที่ไปร่วมกันในพิธีก็ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนนะคะซึ่งเป็นเทียนพระราชทานนะคะเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประสบกรณิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ
2: ค่ะ
9: นอกจากนั้นนะคะพอตกเย็นนะคะพอช่วงเย็นเนี่ยก็เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะคะแต่ว่าพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินแล้วก็มีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเป็นการจุดเทียนชัยถวายแด่ในหลวงของเราเนี่ยนะคะมีพี่น้องประชาชนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกก็นะผู้จัดเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบมันเป็นวันหยุดเนาะไม่รู้ว่าส่วนราชการหัวหน้าส่วนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะเวลา 18:00 นเนี่ยที่ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอุ่นหนาฝาข้างไปด้วยเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะกลุ่มพลังมวลชนต่างๆเนี่ยก็มากันอย่างอุ่นหนาวฝ่าข้างเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดคือแดดร่มลมตกฝนไม่ตกนะคะอากาศดีมากสำหรับวันนั้นนะคะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ไฮไลท์เลยก็คือเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มาด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง10กลุ่มชาติพันธุ์แต่วันนั้นเนี่ยมีมา3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะเป็นกลุ่มมอญนะคะกลุ่มไทยซุงดำแล้วก็กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนก็มาแล้วก็วันนั้นจำได้นะคะว่าพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยค่ะก็ให้มงน้องผู้ช่วยประจำจังหวัดนี่แบบเราสัมภาษณ์น้องดีกว่าสัมภาษณ์กลุ่มพลังมวลชนดีกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ดีกว่าว่าเข้ามาก็รู้สึกยังไงซึ่งพอเราสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเพิ่งมาครั้งแรกปกติเขาไม่เคยมาแล้วสิ่งที่เขาบอกเราเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยเขาเข้าใจว่าทำกันเฉพาะข้าราชการเออเนาะเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่พี่ป่าเองในฐานะที่เราเป็นประชาชนจังหวัดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นว่างานนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายแค่เพียงข้าราชการเท่านั้นแต่ว่
2: า
9: พี่น้องประชาชนใช่สามารถที่จะเข้ามาได้เลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกเพราะว่าเราจัดกันอยู่ในตัวเมืองเนาะเพราะสารกลางอยู่ที่ตัวเมืองอยู่แล้วเดินทางได้สะดวกก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องพระสุกนิกรเนี่ยมาร่วมกิจกรรมทางงานรัฐพิธีได้ในทุกๆงานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่เราดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกนะคะเฉลิมพระเกียรตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พอจัดกันไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นเราจัดกันเพราะว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการตามพระราชประสงค์นะคะมีการบริหารจัดการเรื่องของน้ำก็มีการนำเอาหญ้าแฝก 100,000 ต้นเนี่ยไปปลูกที่ริมอ่างน้ำนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านมองว่ามันได้ผลนะการทำแบบเนี้ยเราน้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือเรื่องของหญ้าแฝกที่ช่วยยึดหน้าดินได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะมาปลูกแล้วมันได้ผลแฝกก็งอกงามดีนะคะท่านก็เลยบอกว่าอ่างั้นกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยเราใช้กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพราะว่ามันยังไม่ได้เต็มพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านก็เลยนำทีมหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนนะคะทั้ง8อำเภอค่ะไปปลูกหญ้าแฝกกันนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่แหละนะคะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกหญ้าแฝกที่ริมอ่างเก็บน้ำแก้มลิงอำเภอชะอำเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำและป้องกันการพังทลายของตลิ่งด้วยนั่นเองนะคะตรงนั้นก็สนุกสนานนะคะวันนั้นเนี่ยไปกันตั้งแต่8โมงเช้าคือ7โมงครึ่งนี่ทุกคนถึงหมดแล้วนะคะพอ8โมงเนี่ยเราก็เริ่มปลูกกันเลยแล้วก็แบบดูสีหน้าของแต่ละคนแล้วเนี่ยมีความสุขเนาะเราก็อิ่มใจไปด้วยเพราะว่าปลูกไปสนุกไปหัวเราะกันไปนะคะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่จัดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยให้สวยงามด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ในหลวงของเรานะคะมีพระชนมายุ74พรรษานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านทสจหรือว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสืบสานพระราชนิษฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะส่วนงานนี้เนี่ยท่านผู้ว่าติดภารกิจนะคะก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์สมวัฒนายุทธไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจแล้วก็ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะเราไปปลูกกันที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองยับร่องอำเภอหนองยับร่องจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งกิจยังมีเวลาใช่ไหมคะ
1: มี
2: ค
1: ่
2: ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
9: ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยจัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะเราเรียกว่าเดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์นะคะก็เลยจัดเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน80ทุนด้วยกันค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาทนะคะเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569นะคะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี2ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือท่านวันเพ็ญมังสีกับท่านพักพัฒน์สมวัฒนายุทธนะคะที่ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีแล้วก็เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่ากิจกรรมตรงนี้นะคะทางท่านนายกเหล่ากาชาดนางนัชนีคงบูชาเกียรตินั่นเองเนี่ยนะคะท่านก็มีความปรารถนาที่จะส่งเสริมให้โอกาสกับน้องๆ นักเรียนนะคะที่เป็นเด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสที่สำคัญคือน้องๆเหล่านั้นจะต้องเป็นคนดีของสังคมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติของเด็กๆนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะซึ่งเราก็จะมีทุกๆปีเนาะนั่นก็คือเป็นการย้ำให้เด็กๆเนี่ยได้ระลึกถึงความดีแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการศึกษานะคะอยากจะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานกาชาดจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สำนักงานกาชาดทั่วประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญเนาะเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการเข้าไปหารือกับท่านผู้ว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเด็กไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเราเองเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติแล้วก็ทุกวันที่29กรกฎาคมเนาะเราก็จะมีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางรายการเหมือนตามวันนะคะว่าน้องๆหนูๆเด็กๆรวมไปถึงผู้ปกครองที่มีโอกาสติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะเราอยากที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยสื่อโซเชียลอะไรก็แล้วแต่นะคะเราใช้สื่อโซเชียลแล้วใช้การพิมพ์ที่มันแบบเป็นคำอ่านคือพิมพ์ให้มันอ่านง่ายๆเนาะก็เลยทำให้เด็กเนี่ยจดจำสิ่งที่พิมพ์แบบอ่านง่ายๆซึ่งมันผิดหลักภาษาไทยของประเทศไทยเราไปนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากแล้วก็นำเรียนไปถึงผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้เน้นย้ำเรื่องนี้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะอันนี้แบบวิภาเล่ายาวเลยนะ
2: ยาวเลยเราเรียกได้ว่ากิจกรรมแน่นเลยค่ะ
9: จริงๆยังมีอีกหลายกิจกรรมมากและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเพราะว่าทำกันเยอะมากนะคะในส่วนของทหารเองเนี่ยกอรมน.เนี่ยเขาก็ลงไปสร้างบ้านนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆกิจกรรมถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะเล่าได้มากกว่านี
1: ้ได้ครับผม
2: แล้วตอนนี้พูดคุยกันหน่อยค่ะจังหวัดเพชรบุรีฝนตกเยอะไหมคะ
9: ไม่เยอะเมื่อสักครู่นี่แหละตกลงมาจริงๆแล้วนะคะมีการแจ้งเตือนว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะต้องแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะอาจจะเกิดฝนตกหนักใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
9: ทุกครั้งที่พี่พาทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำอินโฟกราฟิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าจังหวัดเนี่ยเวลาทางอุตุก็แจ้งเตือนมาจังหวัดก็จะมีศูนย์อำนวยการเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมคะเราก็จะต้องแจ้งเตือนทันทีนั่นก็คือทำหนังสือด่วนถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงไปถึงระดับอำเภอแล้วให้อำเภอเนี่ยแจ้งไปทางอปท.ด้วยถูกไหมคะทางท้องถิ่นเราเองในฐานะที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเราก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แปลงมาเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยบ่อยครั้งนะที่พี่ภาจะโดนว่าเพชรบุรีไม่กลัวน้ำท่วมแต่กลัวภัยแล้งว่าอย่างนี้คราวนี้ก็เหมือนกันแจ้งเตือนไปเมื่อวันที่30นะแล้วท่านผู้ว่าเองท่านก็แบบบอกว่าแบบต้องป้องกันนะถึงจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามแหละแต่เราต้องป้องกันเพราะถ้าเกิดว่าเราป้องกันเราเตรียมพร้อมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็ต้องฟังทางภาคส่วนของราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยขอให้เชื่อเราเวลาเราแจ้งเตือนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นหาดใหญ่เนาะ บางทีเนี่ยแจ้งเตือนไปแล้วให้ออกมาเนี่ยก็ไม่ออกมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันพอเอาไม่ทันเนี่ยเนี่ยพี่พายกตัวอย่างหัดใหญ่ก็เป็นเพราะว่าพี่พาเป็นคนคนใต้เนาะย้ายมาจากสงขลานี่แหละก็เลยเข้าใจแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยเราเองก็นั่งร้องไห้ในขณะที่เกิดวิกฤตพี่พาอยู่เพชรบุรีแต่ว่าน้ำตามันไหลอ่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านของเราอ่
2: ะ
9: ความรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าอย่านิ่งนอนใจหรือว่าอย่าชะล่าใจเวลาภาคส่วนของราชการเขาแจ้งเตือนเนี่ยนั่นแสดงว่าเขามีข้อมูลถ้ามันเกิดขึ้นนั่นมันหมายถึงว่าถ้าท่านเชื่อเราเนี่ยเราสามารถช่วยท่านได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าท่านไม่เชื่อและท่านดื้อเนี่ยสุดท้ายเวลามันเกิดเหตุที่เกินกว่าเราจะช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะมานั่งเสียใจกันทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยวิงวอนนะคะว่าขอให้เชื่อเถอะเพราะว่าเราไม่หลอกท่านหรอกอย่างดีเราก็แจ้งเตือนท่านไปซ
2: ึ่
9: งวันนี้เนี่ยฝนตกไม่เยอะแต่ก็ตกนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองยับร่องกับอำเภอแก่งกระจานเมื่อกี้เนี่ยพี่พานเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเนา
2: ะ
9: แต่ว่าพอฝนตกค่อนข้างหนักนะคะในตัวเมืองก็แต่ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ยกหูโทรหาทีมงานหรือว่ามีเครือข่ายเนาะมีเครือข่ายแล้วก็ถามไปนี่หนองยะต้องตกไหมแก่งกระจานตกไหมเขาบอกว่าตกที่ตกก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะพี่น้องประชาชนเรื่องของภัยแล้งก็เรื่องนึงสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านพูดดำเนินรายการ
2: คะ
9: เพราะว่าเราเนี่ยเจอภัยแล้งจริงๆไฟเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะคะฝนทิ้งช่วงแล้วก็เรามีแม่น้ำที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพียงสายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแม่น้ำเพชรบุรีเนา
2: ะ
9: ทีนี้ต้นน้ำเนี่ยแถวคนที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยปล่อยน้ำลงมาปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงคนที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ต้นน้ำไม่เป็นไรแต่คนที่อยู่ปลายน้ำอย่างเช่นทางบ้านแหลมทางอะไรเนี่ยเขาก็จะได้รับความไม่สะดวกในเรื่องของการใช้น้ำสำหรับบริโภคอุปโภคบริโภคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางราชการเองนะคะโดยภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเน้นย้ำแล้วก็มีการเรียกประชุมทุกเดือนนะคะเรียกประชุมทุกเดือนท่านเน้นย้ำว่าอย่างไรท่านย้ำว่าไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมแผนประชันเหตุจะต้องพร้อมที่จะคลี่ออกมาใช้งานได้ทันทีอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาทำแผนอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำแล้วก็เน้นย้ำไปถึงหน่วยงานทางท้องถิ่นด้วยนะคะว่าทุกที่ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาขอให้ทางท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยช่วยเหลือถ้าเกินความสามารถค่อยร้องขอมาที่อำเภอหรือร้องขอต่อมาที่จังหวัดเพราะที่จังหวัดที่อำเภอเนี่ยท่านผู้ว่าก็กำชับแล้วกำชับอีกว่าจะต้องดำเนินการในเชิงป้องกันไม่เอาแบบแก้ไขอันนี้เป็นสิ่งที่ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านได้ให้นโยบายไว้ค่ะ
2: ค่ะสมกับเป็นการทำงานแบบเชิงรุกเดี๋ยวนี
1: ้
2: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องเชิงรุกกันแล้วนะคะว
9: ัน
2: นี้ทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุภาด้วงนุ้ยค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่มาร่วมพูดคุยเล่ากิจกรรมให้เราฟังแล้วก็มาพูดคุยสนุกสนานเลยในรายการนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
9: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ถือว่าการทำงานเป็นเชิงรุก
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวคุณ
1: ถูกต้อง
2: ใครจะบอกเช้าชามเย็นชามดิฉันขัดใจเหมือนกันนะ
1: จริงๆนะ
2: คือได้ยินแล้วแบบหนูไปอยู่ไหนมาคะการทำงานสมัยนี้เราไม่เช้าชามเย็นชามแล้วค่ะ
1: ถูกต้อง
2: เราเช้าหลายชามเย็นอีกเป็นกะละมัง
1: นะเยอะเลย
2: ครับ
1: อ่ะพูดถึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของอุทกภัยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอสักนิดนึงละกันเพราะว่าทางรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจษฎาไทยเศรษฐ์เองมีการสั่งการด่วนไปถึงทางปภ.นะครับแล้วก็บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยให้เตรียมรับมือเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนะที่เขาประกาศกันในช่วง30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเนี่ยหลายพื้นที่จะเจอน้ำท่วมเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าให้รับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยนะประชาสัมพันธ์ประชาชนแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าซึ่งอย่างปภ.เองเนี่ยล่าสุดเขามีการรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ของจังหวัดเชียงรายที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย2อำเภ
2: อ
1: คืออำเภอแม่จันกับอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็อันนี้ตามประกาศก่อนนะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่อำเภอแม่อายจังหวัดพะเยาที่อำเภอเมืองพะเยานะครับแล้วก็ทางด้านอธิบดีปภ.เองนายธีรพัฒน์คัชมาศเองก็บอกว่าได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเตือนพื้นที่เสี่ยงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์จันทบุรีแล้วก็ส่งศูนย์ปภ.เขตแล้วก็ปภ.จังหวัดเนี่ยเข้าช่วยเหลือแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนถ้าต้องการความช่วยเหลือเนอะสามารถแจ้งเหตุได้ที่1784อันนี้เป็นเบอร์ของปภ.นะครับก็ไปแจ้งได้24ชั่วโมงนะครับ
2: ช่วงนี้นะคะ คะแม้ว่าประเทศไทยนะคะคือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยอาจจะแผ่วๆลงเพราะว่าเฝ้าระวังกันอยู
1: ่
2: แต่ว่าวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยคือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักมากนะคะบริเวณจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีนะคะระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ระนองด้วยนะคะยังไงก็เฝ้าระวังกันไว้แล้วก็การแจ้งเตือนเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านได้ถ้าอยู่ในพื้นที่แล้วได้ซื้อบอร์ดแคสเนี่ยรีบไว้ก่
1: อ
2: นเตือนไว้ก่อนนะคะเฝ้าระวังกันไว้แล้วก็อย่างที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านติดตามเรื่องของการประกาศเตือนจัดกระเป๋าฉุกเฉินไว้หน่อยเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็นเอกสารที่ใส่ซองพลาสติกหน่อยอาจจะไม่ต้องเดี๋ยวเปียกน้ำไปกับน้ำเนาะยูกยาอะไรต่างๆจัดไว้เผื่อถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินคว้าใบนี้แล้วออกจากบ้านเลยทันทีก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเซฟชีวิตตัวเองก่อนการที่เกิดอุทกภัยอย่างเรามีประสบการณ์กันมาหลายจังหวัดเนาะบางทีเข้าใจคนเฒ่าคนแก่นะคะหลักบ้าน
1: ติดบ้าน
2: ใช่เป็นห่วงอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าบางทีท่านต้องเอาตัวท่านให้รอดก่อนนะคะก็ฝากเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนถ้าท่านมีเหตุต่างๆเซฟเบอร์ไว้หน่อยค่ะ1784ปพ.นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็พูดถึงการแจ้งเตือนเนี่ยของทางแม่สายถ้าได้ดูข่าวเนื้อเช้าวันนี้นี่ต้องบอกว่าเฝ้าระวังน้ำกันเยอะนะแม่น้ำแม่สายของทางเชียงรายเนี่ยซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั้งทางออนไลน์เนอะใช้รถติดเครื่องเสียงออกประกาศด้วยแล้วก็ไหนๆก็เซลบอร์ดแคสต์อีกนะครับคือตอนนี้ทุกช่องทางที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วเขามีคือแจ้งปุ๊บแล้วเขามีข้อแนะนำเนอะว่าท่านน่ะควรจะทำ
2: อะไรบ้าง
1: เออนะครับก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดละกันแล้วก็1784นะ
2: 1784เมมไว้เลย
1: แล้วก็เชื่อช่องทางของทางราชการเนอะ
2: ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้เซฟตัวท่านแล้วก็ช่วยเหลือกันได้อย่างถูกวิธีครับ
2: ค่ะท้ายนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการหมุนตามวันไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 เครือข่ายที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook Live นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์คุณอุไรนะคะฟังจากลพบุรีคุณจันเจ้าขาคุณจารินีพี่ภัทรพรสวัสดีน้องพลอยน้องต้นสวัสดีนะคะพี่อเนกมาแล้วนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าน้องชาตรีสวัสดีนะคะพี่ประกิตบอกถนนดนตรีไลฟ์สิงหาคม6สิงหาคมนี้มาเจอกันนะคะแล้วก็บอกว่าดิฉันมากับฝน
1: ฝนตกเลยนะ
2: ใช่แล้วก็สวัสดีคุณต้นน้ำปรมินีรโสด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ค่ะกลับมาติดตามหมุนตามวันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงบนค่ะ
1: ครับผมอนุนันตาสุคนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
7: นายวีระพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและอีมันนี่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
8: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
11: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
10: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
2: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอยู่กับผมตะวันเขียววิจิตรครับวันนี้เราพบเจอกันนะครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569วันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับนะฮะก็หลายๆคนอาจจะมีการตั้งใจนะครับที่จะทำอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับก็จะบางคนก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะมกราคมนะครับถือเริกเบิกเริกกันใหม่นะครับก็ตั้งใจทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เดี๋ยวเริ่มต้นเดือนเกิดละกันเดี๋ยวเริ่มต้นครึ่งปีละกันแต่นี่7เดือนแล้วนะ7เดือนแล้วครับสิ่งดีๆที่แต่ละท่านแต่ละคนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนชีวิตท่านใหม่เนี่ยนะครับเริ่มต้นหรือยังนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะครับการดูแลสุขภาพร่างกายมาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้นะฮะเอาละนะครับฟังรายการเรานะครับติดตามรายการของเรานะครับผ่านทางหลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครฟัง FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับทางคลื่นวิทยุดังกล่าวนะครับสามารถติดตามอีก1ช่องทางนะครับชมทั้งภาพทั้งเสียงได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะครับใครเห็นไลฟ์แล้วนะครับอย่าลืมฮะกดชอบกดหัวใจนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับก็ชอบที่จะดูทางช่องทางนี้นะครับเพราะว่าได้เห็นสีหน้าท่าทางว่าได้พูดคุยอะไรกับใครนะครับชมทั้งภาพทั้งเสียงไปพร้อมๆกันนะครับฝากคำถามได้นะครับขอคำแนะนำปรึกษาได้ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับติดต่อกับทางรายการอีก1ช่องทางนะครับ02-276-9717และ02-276-9721นะครับนอกจากนี้ยังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะครับหมายเลขโทรศัพท์ทุกหมายเลขสามารถกดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับใครจะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรนะครับพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้เลยนะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับก็อาจจะคิดถึงคุณออนอุมาหน่อยนะวันนี้คุณออนอุมาติดภารกิจนะครับเดี๋ยวผมดำเนินรายการแทน1วันนะครับแล้วก็พบเจอกับผมเป็นประจำอีกทีนึงก็วันอาทิตย์เลยนะครับส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นคุณสุภรัตน์นาคบุญนำนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับว่าในแต่ละปีนะครับก็จะมีผู้คนนะครับมักจะตั้งธงเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับบางคนตั้งใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะลดความอ้วนบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายนะครับทุกๆวันนั้นทุกๆวันนี้เริ่มต้นวันนั้นวันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าปักธงไว้นะครับถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้เริ่มทำอะไรตามที่คุณตั้งใจเริ่มทำได้เลยนะครับเริ่มทำได้เลยสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยทำได้หลายอย่างแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาด้วยนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าปักธงไว้สำหรับเดือนนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่ตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นฤกษ์ดีที่สำหรับทำสิ่งดีๆกับชีวิตนะฮะเช่นเดียวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ที่อยากจะชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมาพูดมาคุยกันนั่นก็คือเทศกาลเข้าพรรษา นะฮะเข้าพรรษาเนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะทราบดีแล้วเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับ3เดือนต่อจากนี้หรือ90วันต่อจากนี้นะครับในแง่ของพระสงฆ์พระภิกษุนะครับท่านก็จะมีกิจวัตรหรือว่ากิจของท่านนะครับปกตินะครับตามพระธรรมวินัยนะครับส่วนคนไทยล่ะคนไทยจะทำอย่างไรดีปีนี้ฮะทางสสสนะครับทางสสสเนี่ยหรือว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็ได้มีการชักชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้มาเก็บแต้มบวกให้กับชีวิตหน่อยเก็บแต้มบวกลดแต้มลบด้วยวิธีการอะไรอย่างไรนะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านนี้เลยครับท่านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
2: ครับผมนะฮะขอบคุณคุณหมอมากๆครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องดีๆให้กับพี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ผู้ได้รับทราบด้วยนะฮะเรื่องของการรณรงค์ของสสสมีมาทุกปีนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ย90วันนะเอาตัวเลขกลมๆเลยนะครับคุณหมอฮะ90วันเนี่ยสสสอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยในปีนี้อย่างไรเชิญชวนรณรงค์เรื่องอะไรดีครับ
3: โอ้ปีนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษานะครับเป็นแคมเปญที่บอกว่า90วันนะครับ
2: ครับ
3: ชาเลนจ์เลยให้เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับ
3: เพราะว่าจริงๆก็คือตอนนี้ถ้าใครลองเข้าไปดูนะ
2: ครับ
3: จะมีคลิปนะครับที่บอกว่าสามารถจะเรียกว่าเก็บแต้มชีวิตโดยการที่อาจจะหลบเล่านะครับ
2: ครับ
3: คือหมายความว่ามีการหลบหลีกอะไรต่างๆบางทีเพื่อนจะมาชวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะมีในบ้านเนี่ยจะมีตู้เย็นที่อาจจะตั้งเบียร์เย็นๆไว
2: ้
3: นะครับเราจะสามารถเคลียร์ออกจากตู้เย็นแล้วหลบเล่าแล้วก็สร้างแต้มชีวิตซึ่งเดี๋ยวจะคุยเรื่องแต้
2: ม
3: แต้มชีวิตมีอะไรบ้างเนี่ย คือพอเราสร้างแต้มชีวิตได้เนี่ยมันจะเกิดความสุขขึ้นทั้งครอบครัวและตัวเราดังนั้นเนี่ยหมายความว่าปีนี้เราก็เป็นแคมเปญเรื่องของท้าทายเลยนะโอ้เดี๋ยวมาช่วยกันสร้างแต้มชีวิตขึ้นมานะครับเพื่อความสุขที่มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญของปีนี้ครับคุณตะวันครับ
2: สร้างความสุขให้เพิ่มมากขึ้นความสุขนี้นะครับสร้างได้หลายทางนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่ทางสสส.อยากจะสื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนั่นก็คือการดูแลสุขภาพนี่แหละนะครับเราคงจะได้ยินได้ฟังอยู่แล้วงดเหล้าเข้าพรรษาโอ้โหอันนี้คือติดหูมาหลายปีแล้วนะครับท่านคุณหมอฮะนะครับ

0: มันจะต่างกับบุหรี
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ
0: คือมันความเหมือนกันของ2 อย่างเนี้ยคือเป็นสิ่งทำลายสุขภาพและก่อมะเร็งแต่เป็นมะเร็งคนละที่เป็นมะเร็งปอดกับเป็นมะเร็งตับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้คือความเหมือนกันแต่ความต่างของมันก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่สูบบุหรี่บางทีจะไปสูบคนเดียวแล้วหลบสูบรีบๆสูบแล้วเดี๋ยวก็จะรีบเข้าไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมทำอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับแต่เหล้าเนี่ยบรรยากาศของประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: หรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยเป็นบรรยากาศของการคึกคืนการมาเจอกันการได้พบปะกัน
1: ครับ
0: ทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ดื่มเหล้ามาประจำนะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีทั้งดื่มแล้วเกิดมีปัญหาเช่นดื่มแล้วอาจจะมีความเจ็บป่วย
1: ครับผม
0: ตอนนี้เอนไซม์ตับก็อาจจะสูงละแต่ก็เกรงใจเพื่อนเพื่อนยังชวนอยู
1: ่
0: หรือบางทีดื่มแล้วเนี่ยก็เสียการเสียงานนะ
1: ครับผม
0: บางทีเจ้านายก็บ่นจะไล่ออกละบางทีก็ดื่มแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุก็ไปเสียตังค์รถก็พังแล้วก็มีปัญหาบางคนดื่มแล้วก็มีปัญหากับภรรยา
1: ครับ
0: กับลูกลูกก็บ่นภร
1: ร
0: ยาก็บ่นลูกก็ว่าต่อว่าพ่ออะไรเงี้ยทีนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่บางทีอ่ะเนื่องจากมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปปฏิเสธในการที่ว่าอ่ะเนี่ยไปดื่มกันเถอะเพื่อนก็บอกทีนี้ถ้าไม่ให้เกียรติเพื่อนบางทีก็เสียเพื่อนนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการงดเหล้าเข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสในการที่จะได้ทั้งทำบุญนะครับและเป็นข้ออ้างให้กับคนต่างๆตั้งแต่เพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดญาติที่มักจะชวนไปกินเหล้าเนี่ยและบางทีก็อยากหลบอ่ะแต่มันหลบไม่ได้อ่ะนะอันนี้แหละครับจะเป็นโอกาสที่บอกพอดีเนี่ยไปสัญญากับหลวงพ่อท่านไว
1: ้ครับผม
0: ว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาถือศีลช่วงนี้จะได้บุญ
1: ครับ
0: ทีนี้พอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าต้องยอมรับเลยนะครับคุณตะวันจะไม่มีใครกล้าชวนถามว่าทำไม
1: ฮะ
0: คือกลัวบาปไหมเพราะว่าคนเนี้ยเขาตั้งใจจะทำบุญ
1: ครับ
0: ตอนนี้นึกภาพเหมือนคนนึงเนี่ยกำลังจะใส่บาตรอ่ะมีคนกล้าไหมบอกว่าดึงแขนออกมาบอกจะไปใส่เลยคือไม่มีคนกล้า
1: ไม่มีนะ
0: เพราะว่าการทำสิ่งนั้นคือการทำบาป
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ดังนั้นหมายความว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ทำให้ตัวเองได้บุญด้วยมีสติด้วยแล้วก็มีเวลากับครอบครัวด้วยโดยที่สามารถจะมีข้ออ้างในการหลบเพื่อนส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างหรอกก็คือเป็นการทำดีทำบุญจริงๆแหละ
1: ครับผม
0: นะตรงนี้ก็เป็นเหตุผลในการงดเหล้าเข้าพรรษาได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่สำคัญคือปีนี้ได้แต้มชีวิตนะครับซึ่งแต้มชีวิตเนี่ยนะครับเราก็แบ่งเป็น3 อย่างนะครับ1คือแต้มสุขภาพ
1: แต้มสุขภาพ อันนี้เห็นชัดเจน
0: แต้มสุขภาพเนี่ยจริงๆผมอยากเน้นย้ำเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณตะวัน
1: ครับ
0: เขามีงานวิจัยเลยนะที่บอกว่าถ้าดื่มเหล้า5ดิ้งต่อวัน
1: ห้าดิ้งห้าดิ้งนี่ประมาณปริมาณประมาณเท่าไหร่นะคุณหม
0: อหนึ่งดิ้งเนี่ยเบียร์1กระป๋อง
1: ครับผม
0: นะอันนี้คือ1ดิ้งเบียร์1กระป๋องกระป๋องเล็กนะถ้ากระป๋องใหญ่เนี่ยเสียบ2ดิ้งทีนี้เบียร์กระป๋องเล็กเนี่ย1ดิ้ง
1: ครับ
0: เหล้าแดง2ฝาเหล้าขาวเนี่ย2เป๊กเบียร์1กระป๋องเนี่ย1ดิ้งนะครับกระป๋องเล็กทีนี้ตรงเนี้ยก็คือถ้าเราดื่ม5ดิ้งต่อวัน
1: ครับ
0: นะครับเป็นประจำ
1: ครับ
0: อายุจะสั้นลง5ปีอันนี้มีงานวิจัยชัดเจนเราสามารถไปสอบหาดูได้ใครจะถาม AI ถามอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ครับ
0: คืออายุสั้นเลย5ปีหมายความว่าคนไทยอายุค่าเฉลี่ยเนี่ยผู้ชายไทย72ใช่มั้ย
1: ครับผม
0: สั้นลง5ปีเน
1: ี่
0: ยคุณก็เหลือ67น
1: ะ
0: แต่ว่าหมายความว่าอาจจะติดเตียงก่อนหน้านั้นด้วยนะ
1: อันนี้
0: ต่างหากอันนี้ต่างหากหมายความว่า
1: ครับ
0: ก็คือปกติคนไทยจะติดเตียง67ก็อาจจะไปติดเตียงอายุ62นะอันนี้คืองานวิจัยท่านสามารถเข้าไปถามในรายละเอียดใน AI ในอะไรต่างๆได้เลย
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: อ่ะทีนี้แต่ว่าถ้างดเหล้าคำพรรษาเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะคืนมาให้ประมาณ2ปี
1: ค
0: ือหมายว่าก็คือถ้ากิน5ดิ้งประจำแต่พอเล่าเข้าพรรษาปั๊บเนี่ยนะ มันจะคืนให้2ปีคือเหลืออายุสั้นลง3ปีก็ถือว่าจริงแต่เวลาเราพูด

0: เนี่ยคุณตะวันคือเราต้องพูดว่าอายุยืนขึ้น2ปีแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือสั้นน้อยลง
1: สั้นน้อยลง
0: จริงๆอันดีที่สุดคือเลิกนะอันนี้คือเลิกแต่ว่าใครเลิกไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็อย่างน้อยอ่ะอายุสั้นน้อยลงหรือยืนขึ้นอีก2ปีแล้วกันนะผมพูดอย่าง
1: ความหมายของคุณหมอคือก่อนหน้านี้คุณทำลายร่างกายมาก่อนแล้วไงใช่ไหมดังนั้นเมื่อคุณมางดเล่าในช่วงเข้าพรรษา90วันเนี่ยคุณจะได้อายุคืนไปนะ
0: ยืนมาเลยอ่ะ2ปี
1: ครับครับ
0: อันนี้คือเราพูดเชิงบวกแล้วกันนะเพราะว่าคนลดกันคือเราพูดจริงใจแล้วกันนะแต่ว
1: ่
0: าความเป็นจริงคือแต้มชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือเวลาที่คุณได้อยู่กับลูกอยู่กับภรรยาได้ยาวนานขึ้นแบบไม่ติดเตียงด้วย
1: ครับครับ
0: อันนี้คือแต้มชีวิตแล้วกันแล้วคนกลุ่มนี้จะรู้สึกเลยว่าหน้าตาเปล่งปลั่งทำงานเนี่ยไม่เหนื่อยผมไม่สัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วครับคนที่งดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโอ้ยทำงานเดินนะเดิมเนี่ยเดินขึ้นเขาไปทำไร่ทำสวนนี่มันเหนื่อยเร็ว
1: ครับ
0: พองดเล่าเข้าพรรษาปั๊บมันไม่ค่อยเหนื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ค่อยง่วงหาวเหงานอนเพราะว่าจริงๆเล่าเนี่ยมันทำให้หลับไม่เต็มที
1: ่
0: กรณีหลับเนี่ยเขาเรียกว่าหลับแบบหลับฝันหรือเลมสลิปหรือแล้วปิดอายมูฟเมนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการจัดเรื่องของความคิดความอะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆเนี่ยพอหลับฝันก็น้อยหลับลึกก็น้อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะพักผ่อนไม่ดีสมองจะพักผ่อนไม่ดีสุดท้ายเนี่ยตื่นขึ้นมามันจะไม่สดชื่นนะทำงานจะไม่ค่อยดีดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือแต้มสุขภาพแต้มชีวิตที่เป็นแต้มสุขภาพครับเพราะว่าแต้มสุขภาพทางกายเนี่ยอันนี้สำคัญมาก
1: ๆครับผม
0: อ่ะทีนี้มาแต้มที่สองแต้มค่าใช้จ่ายคือหมายความว่ามีงานวิจัยของเราเลยนะครับว่าปีนึงเนี่ยจะทำให้ประหยัดไปใครงดเล่าเข้าพรรษาประหยัดไป 2,000 บาทต่อปี
1: ครับ
0: ก็คือ3เดือนน่ะก็คือเดือนละประมาณ600อ่ะ650อย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แล้วก็ 2,000 บาทเนี่ยรวมๆคนที่เข้าร่วมงดเล่าเข้าพรรษานะ
1: ครับ
0: คือ 8.6 ล้านคนจะประหยัดเงินไปได้ประมาณ 15,000 บาทต่อปีเลยแล้วเงินเนี้ยเอาไปเป็นค่าเทอมลูก
1: ครับ
0: เอาไปเงินที่พาลูกไปเที่ยวไปกินไปใช้ชีวิตต่างๆได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งจะนำมาซึ่งแต้มที่3คือแต้มความสุขหมายความความสุขในครอบครัว
1: ครับ
0: ความสุขในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะครบถ้วนเลยผมสรุปโดยรวมเนี่ยคือ3แต้มนี้เลยครับ
1: 3แต้มนี้ที่คุณเก็บมานะครับแล้วลดอ่ะสิ่งที่ลดลงไปลดเนี่ยมีอะไรลดลงไปบ้างครับคุณหมอฮะ
0: ไอ้ส่วนที่ลดนี่นะครับก็คือหมายความว่าหนึ่งแน่ๆเลยที่เมื่อกี้คุยไปแล้วนะก็คือว่าลดค่าใช้จ่ายแน่ๆนะครับเพราะว่าแทนที่เราต้องไปจ่ายเงินกับสิ่งต่างๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายนะ
1: ครับ
0: แล้วต่อมาเนี่ยก็คือลดเรื่องของการที่จะต้องมาดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของเราด้วยคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีว่าถ้าเกิดคนที่ป่วยใช่ไหมฮะบางทีการเจ็บป่วยเนี่ยต้องไปมีค่าใช้จ่ายอันเนี้ยมันก็จะลดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็จะลดเวลาในการที่จะไปใช้ที่อาจจะอยู่ในวงเล่าอะไรต่างเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะเป็นเวลาที่จะคืนให้กับครอบครัวและสังคมนะครับบางคนก็มาทำจิตอาสามาอะไรต่างๆได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับในสังคมด้วยนะเพราะว่าเรื่องของการตายปีนึงเนี่ยตายประมาณ 20,000 คนอย่างเล่านะทั้งอุบัติเหตุทั้งตับแข็งมะเร็งตับเนี่ย
1: ครับครับ
0: ค่าใช้จ่ายที่เราบอกว่าโอ้ตอนนี้สปสช.ไม่มีตังค์ละกระทรวงหมดเงินละเป็นหนี้เป็นสินเนี่ย
1: ครับ
0: การสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีงบประมาณในการไปรักษาโรคที่มันป้องกันไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่โรคจากเล่าเนี่ยมันเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับดังนั้นก็จะสามารถให้สังคมต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยครับคุณตะวัน
1: ครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะชวนทุกคนมาชาเลนจ์คำว่าชาเลนจ์ตรงนี้คุณหมอมีวิธีการยังไงฮะ
0: คือคำว่าชาเลนจ์จริงๆเนี่ยแปลว่าท้าทายคือบางคนเนี่ยก็ชอบท้านะบางคนไม่ชอบท้าก็ หมายว่าท้าทายเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราลองดูซิว่าแหมถ้าเรานึกนะ
1: ครับ
0: ว่าเอ้ยเรามารับคำท้ากันนะเราจะลองหลบเล่าได้แค่ไหนนะจะเก็บแต้มได้แค่ไหนคือจริงๆเนี่ย ความห่วงของความเป็นหมอเนี่ย
1: ร
0: เราคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยเลิกเล่า
1: ครับผม
0: แต่ว่าเลิกไม่ได้หรอกเลิกไม่ได้เอาขอ90วันละกันแต่ท้าว่า90วันลองไหวมั้ยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับแน่นอนบางคนทำไม่ไหวเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างน้อยได้ลองเริ่มก็ยังดีนะมาท้าทายกันว่าลองเริ่มดูสิจะหลบได้กี่วันถ้าหลบได้90วันเนี่ยถือว่าต้านเยอะละ
1: ครับ
0: แต่คุณหลบได้80วัน70วัน60วันเอ้ยผมว่าก็เยี่ยมแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะหรือหลบไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยดื่มลดลงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแต่ตั้งเป้าสูงไว้ก่อนนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาจจะสะสมคะแนนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Persona Health นะหมายความว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดู Persona Health นะครับ
1: Persona Health
0: แล้วก็อาจจะเหมือนกับเข้าไปแล้วมีระบบที่มีระบบบันทึกวันงดเหล้
1: าน
0: ะครับแล้วก็ส่งแจ้งเตือนว่าให้กำลังใจแล้วก็สะสมคะแนนว่าคะแนนรายวันว่าแล้วอาจจะไปลุ้นรางวัลพิเศษต่อได้อันนี้ก็สามารถเข้าไปในแอปได
1: ้ครับผมโอ
0: ้
1: แม่เห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังงดเหล้าแล้วคุณเก็บแต้มนอกจากแต้มสุขภาพที่คุณหมอได้บอกถึงผลดีต่างๆที่ได้มาแล้วนี่ฮะยังมีชาเลนจ์ที่คุณสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Persona Health แล้วคุณสามารถที่จะมีแต้มเหมือนแต้มคะแนนนะเพิ่มเติมแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆได้อีกนะฮะเนี่ยครับผมได้มีข้อมูลมาว่าทางคนอีสานเขาก็เห็นว่าได้ลงนามออนไลน์งดเหล้าเข้าพรรษากับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าภาคอีสานเห็นบอกว่าโอ้โหมีเกือบแสนคนแล้วฮะคุณหมอแล้วนี้มันมีคนที่เห็นความสำคัญของการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี้ยเยอะมากมันสะท้อนอะไรคุณหมอ
0: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสะท้อนว่าตอนนี้สังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับความสุขแบบยั่งยืนและยาวนานมากขึ้นแล้วกันคือเดิมเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทำมากนักเนาะชาวบ้านเนี่ยนะหรือว่าคนเชียงอะไรก็ตามเนี่ยก็ไปเจอกันกินเหล้ากันตอนหลังเนี่ยมันสามารถจะไปปั่นจักรยานด้วยกันวิ่งด้วยกันออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปกินอาหารอร่อยด้วยกันคือไปอะไรเยอะแยะนะคือชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่มันสนุกสนานเต็มไปหมดเลยอ่ะคนก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยมาใช้ชีวิตแบบสุขสันต์นานยาวนานกันดีกว่าก็เลยมีคนพยายามงดเหล้าเข้าพรรษากันมากขึ้นแล้วก็ชวนคนที่รักชวนเพื่อนที่สนิทมางดเหล้าเข้าพรรษากันมากขึ้นแล้วเครือข่ายเนี่ยก็คือหมายความว่าบางที่นะครับเขาก็ไปตั้งตามวัดตามลานชุมชนตามต่างๆนี่แหละ
1: ครับ
0: สมัครรับคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาเข้ามาพอมีคนมาสมัครมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศของการที่ว่าสังคมอยากเห็นคนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่ออยู่กันยาว
1: ๆ
0: ไม่ต้องติดเตียงเนี่ยยืนยาวแล้วมีความสุขแบบยั่งยืนไม่ใช่ความสุขระยะสั้นที่อาจจะมันมีความเจ็บป่วยมาแทรกมาเสริมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สังคมมันกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ครับคุณตะวัน
1: นะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้นะครับแต้มบุญก็ได้คะแนนก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี้ยเราเห็นแต่สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะถ้าคุณงดเหล้านะครับผมอาจจะต้องเรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าคือคำว่าเข้าพรรษาเนี่ย90วันเนี่ยเหมือนกับให้คุณชาเลนจ์ตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าคุณไปต่อได้มันยิ่งดีนะ90วันเนี่ยคุณชาเลนจ์ได้แล้วผ่านละ90วันต่ออีกสัก30มั้ยครับนี่ต่ออีกสัก30ต่ออีกเดือนต่ออีกเดือนต่ออีกเดือนไปสุดท้ายผมว่าความเคยชินมันทำให้ทุกคนเลิกเหล้าได้เลยมั้ยครับคุณหมอ
0: เป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นจริงๆก็คือว่าถ้าใครได้ลองงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีนะมันจะติดใจและชอบบางทีก็อาจจะเริ่มจากงดเหล้าช่วงหลังจากนั้นอีกเดือนนึงอาจเป็น4เดือนก็ได
1: ้
0: เป็น5เดือนก็ได้แต่บางคนเนี่ยเขาทำทุกปีอ
1: ่
0: ะบางทีทำไป 3-4 ปีปั๊บบางทีเขาก็อาจจะเลิกได้เลยนะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาสัญญากันว่าหลังเข้าพรรษาจะเลิกเหล้าคือผมคิดว่ามาลองก่อนน่ะมันเหมือนสมมุติว่าเราเปิดร้านอาหารแล้วจะมาลองชิมก่อนมั้ยอร่อยมั้ยล่ะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือไม่งั้นเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกไม่ยุ่งหรอกจะมาให้ฉันเลิกเหล้าเลยอย่างเงี้ย ก็ไม่จำเป็นครับมาลองถือโอกาสในการที่ว่าเอ๊ะเลิกเล่ามันทำยากไหมมันได้ไหมมันท้าทายไหมลองสักเข้าพรรษาหนึ่งเราจิตใจเราไหวไห
1: ม
0: เราสู้ไหมเราทำยังไง
1: ค
0: ือพอลองอย่างนั้นปั๊บไม่แน่ตัดสินใจจะเลิกก็ได้หรือก็แค่ลดก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะคงเดิมแต่3เดือนเนี้ยเราจะทำบุญร่วมกันมันได้หมดเลยครับ
1: นะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับผู้ฟังทุกท่านประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับมางดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแน่ๆนะฮะทั้งสุขภาพทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็สุขภาพจิตไปด้วยเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณหมอครับนะครับนายแพทย์พงเทพวงศ์วชิรไพบูลย์ครับผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณตะวันครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเรื่องดีๆนำมาฝากกันช่วงหน้ายังมีเรื่องดีๆอีกนะครับใครมีปัญหานะครับอยากให้รายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วยแก้ไขขอคำแนะนำปรึกษาต่างๆโทรมาได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: แล้วครับช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็มาติดตามเหตุราวเรื่องราวร้องเรียนนะครับหรือว่าขอคำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆกันได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ022792ขอไปครับ0817159551-3นะครับอันนี้เป็นสายด่วนเลยแล้วครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับติดต่อกับทางรายการของเราได้ตลอดเลยนะครับหรือว่าจะส่งข้อความผ่านทาง Facebook มาได้นะครับตอนนี้หลายคนนะหลังจากที่รับฟังนะครับคุณหมอพงเทพได้พูดคุยชวนผู้ฟังรายการนะครับประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับมาร่วมเลิกเล่าเข้าพรรษากันเก็บแต้มสุขภาพเก็บแต้มบุญต่างๆมาแล้วนะครับหลายคนก็บอกโอ้ดีมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าได้ใช้โอกาสเนี้ยในการงดเหล้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณสายยานะครับนอกจากนี้ยังมีคุณของขวัญตะวันคุณยายขวัญนะครับคุณกฎชรัตน์คุณอัชราปิ่นทองนะครับก็บอกว่าแหมอยากจะร่วมโครงการนี้ด้วยเลยนะครับตัวเองก็ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะเรื่องดีๆครับสามารถที่จะทำกันได้เลยนะครับบางคนเริ่มต้นจากเข้าพรรษานี่แหละแต่บางคนบอกว่าเริ่มมานานแล้วนั้นสิ่งดีๆอยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้วด้วยนะครับเอาละครับมาที่สายต่อไปเลยนะครับวันนี้มีสายของคุณวีระนะครับคุณวีระนี่จะปรึกษาเรื่องของประกันสังคมหน่อยนึงนะครับก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุครับแต่ว่ายังมีเรื่องราวรายละเอียดที่อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับคุณวีระครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผม
1: ครับคุณวีระไหนลองเล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้เราได้รับฟังหน่อยสิครับว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรครับคุณวีระครับ
13: ก็คือว่าผมโดนคู่กรณีขับรถประมาทชนผมได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: ครับ
13: ผมเข้าไปรักษาตัวทำสิทธิประกันสังคมเพราะโรงพยาบาลนี้อยู่ใกล้บ้านผ
1: ม
13: แล้วคู่กรณีเขาไม่ได้ไปด้วยรถมาใส่เขาไม่ได้ไปด้วยทางโรงพยาบาลก็เลยรักษาผมทำสิทธิประกันสังคม
1: ครับ
13: ที่ผมทำเอาไว
1: ้ครับ
13: แต่เสร็จแล้วผมก็ไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุร
1: ี
13: ว่าผมสามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได้ไห
1: ม
13: ทางประกันสังคมบอกได้เพราะว่าคุณโดนเขาทำให้บาดเจ็บมันไม่ได้เจ็บในนอกเวลางาน
1: ครับ
13: แล้วคุณไม่ได้เจ็บตัวด้วยตัวเองแต่คุณถูกกระทำเขาก็เลยให้ผมเนี่ยมาขอใบค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเพื่อไปเรียกค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีผมก็ไปยื่นในทางตำรวจแต่ตำรวจเนี่ยเขาปัดก็บอกว่าไม่สามารถเอามายื่นได้เพราะว่าประกันสังคมเนี่ยเขาออกให้คุณแล้วคุณไม่ได้เสียเงินแต่ผมก็เอาบอกข้อประกันสังคมเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินของตัวเองที่เงินบริหารทุกวันนี้ก็คือผู้ที่ประกันตนมาตรา3339ฉะนั้นเป็นเงินคู่ประกันตนแล้วเขาเจ็บโดยที่ว่าคนอื่นทำไม่เจ็บนั้นประกันสังคมเราเอาเงินไปก่อนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินจากคู่กรณีมาได้แต่ทางตำรวจเนี่ยเขาปัดออกทุกอย่างเลยฮะผมคุยมา3-4 ครั้งแล้วจนประกันสังคมเนี่ยส่งเรื่องผมไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์อั
13: ยการคุ้มครองสิทธิ์ก็บอกว่าคุณสามารถเรียกจากคู่กรณีได้แล้วก็ส่งเรื่องผมไปที่ยุติธรรมจังหวัดย
1: ุ
13: ติธรรมจังหวัดเนี่ยก็ส่งเรื่องผมให้เขียนคำร้องเอาไว
1: ้
13: นะเสร็จแล้วทางเจ้าที่นั่นเขาบอกให้ผมเนี่ยไปที่กำกับภูธรจังหวัดผู้การจังหวัดนั้นก็โทรมาทางที่สน.ที่เป็นเจ้าของคดีให้ดำเนินเรื่องนี
1: ้
13: ตอนนี้ผมก็เอาใบเสร็จเนี่ยให้เขาด้วยแต่ทางตำรวจก็ยืนยันอีกว่าไม่สามารถเรียกร้องได
1: ้
13: ผมก็อยากได้ความชัดเจนจากเลขาประกันสังคมว่าผมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้คนนี้ได้หรือไม่ตามที่สำนักงานการตำรวจจังหวัดการบอกว่าสามารถเรียกร้องได้ครับ
1: นะครับ
13: แต่ตำรวจเนี่ยไม่ยอมรับทั้งสิ้นเลยครับ
1: ครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านวนิดากองแก้วนะครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวนิดาครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะคุณวีระ
14: พอดีเมื่อกี้นี้เข้ามาตอนที่ได้ยินว่าไปสถานีตำรวจแล้วเนาะแล้วตำรวจบอกว่าเบิกไม่ได
1: ้ครับ
14: ทีนี้สอบถามค่ะโรงพยาบาลที่เข้าอ่ะค่ะเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ไหม
13: ตามสิทธิ์เลยครับบอกชื่อได้ไหมครับ
14: อ๋อโรงพยาบาลตามสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ค
14: แล้วโรงพยาบาลตามสิทธิ์เรียกเก็บเงินเหรอคะ
13: เขาไม่ได้เก็บเงินครับเขาบอกงั้นใช้สิทธิประกันสังคมไปก่อนเลยแล้วการเพราะคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยแล้วรถที่เขาพรบอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู
1: ้
13: ใช่ไหมฮะเขาบอกงั้นใช้สิทธิประกันสังคมรักษาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปถอไปถามทางเรื่องงานประกันสังคมว่าผมสามารถจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได้ไหม
1: เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสิทธิประกันสังคมใช่ไหมครับคุณวีระ
13: ใช่แล้วจากใบเสร็จเลยราคาใบเสร็จเลย
14: สรุปแล้วเสียเงินไปไหมคะ
13: ไม่ได้เสียครับ
1: ไม่ได้เสียไม่ได้เสีย
14: คือ
13: ผมถูกให้ทำ
14: ตรงนี้ก่อนนะ
1: เริ่มต้นอย่างนี้คุณวีระเชิญเชิญครับคุณวันดีดาครับ
14: ค่ะคือที่แจ้งตรงนี้ก่อนว่าในส่วนของประกันสังคมค่ะเรารับผิดชอบได้เฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเนาะไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดด้วยจากอะไรก็ตามนะคะก็คือท่านได้ใช้สิทธิประกันสังคมไปแล้วแหละก็คือไม่ได้จ่ายเงินเนาะส่วนว่าเรื่องของการเรียกร้องอะค่ะมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของทางคดีความแล้วค
1: ่
14: ะ
1: ตรงเรื่อง
14: ประกันสังคมตอบไม่ได้หรอกค่ะว่ามันจะเรียกร้องได้หรือไม่ได้อะค่ะ
1: ครับครับคุณวีระได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ไหนยังไงฮะ
13: คือจากประกันสังคมพื้นที่สุพรรณบุรีเลยครับ
1: ไปที่สำนักงานเลยเหรอครับ
13: ครับครับครับ
1: และทางเจ้าหน้าที่พูดว่าสามารถเรียกร้องได้นะกับทางคู่กรณี
13: ใช่เพราะว่าทางประกันสังคมก็ออกเงินให้คุณไปก่อนแล้วก็ตัวคุณเนี่ยไม่ได้เจ็บจากนอกเวลางานคุณถูกไหมเขาทำแต่ไม่เจ็บแต่ประกันสังคมเนี่ยเขารับผิดชอบคุณคือต้องเจ็บในเวลานอกเวลางานคือเจ็บป่วยที่ตัวเองอ่ะเช่นตัวคุณประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะประกันสังคมออกให้แต่นี้คนอื่นทำให้คุณเจ็บเนี่ยแล้วประกันสังคมเอาเงินที่คุณสมทบมาเนี่ยรักษาคุณไปก่อนฉะนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าพยาบาลจากใบเสร็จเลยนะจากใบเสร็จที่โรงพยาบาลเขาเปิดจากประกันสังคมเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถเรียกร้องจากคู่กรณีได้เลยแล้วให้ผมมายื่นในสำนวนทางตำรวจแต่ตำรวจก็บอกไม่ได
1: ้คุณวนิดาครับกรณีนี้เอ๊ะผมก็งงๆกับทางการให้คำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
14: ใช่เริ่มจะงงกับเจ้าหน้าที่เองเหมือนกันคือจริงๆแล้วทางเราไม่สามารถบอกได้หรอกค่ะว่ามันจะเรียกร้องได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายคนละส่วนกัน
13: คร
14: ับ แล้วกับสิทธิประกันสังคมเนี่ยคุณใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วเรื่องการรักษาพยาบาลจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: อันนี้สิทธิ์ส่วนตัวของคุณวีระที่มีอยู่แล้วเพราะทำประกันสังคมไว้อยู่แล้ว
14: ใช่
1: ครับครับ
14: แต่ส่วนที่ว่าในเรื่องของการที่จะไปเรียกร้องคู่กรณีเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทางกฎหมายเลยค่ะตามกฎหมายของในเรื่องของค่าแท่งนะคะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับประกันสังคมแล้ว
1: อันนี้ยังงงๆอยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวนิดาก็งงกับคำแนะนำตรงนี้หรือนะอีกกรณีนึงอาจจะมีการเข้าใจกันผิดหรือเปล่านะครับถ้าในความเข้าใจของผมอันนี้เป็นว่าเป็นการแชร์ส่วนตัวด้วยนะครับคุณวีระครับนะ
13: คร
1: ับเจ้าหน้าที่อาจจะแนะนำว่าคุณอาจจะไปเรียกร้องนะครับค่าเสียหายเพิ่มเติมทางแพ่งนะโดยสามารถที่จะแจ้งความหรือเรียกร้องผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีความใช่ไหมฮะจะไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิ์ของประกันสังคมนะ
14: ใช่ค่ะใช่ไม่เกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคม
13: ครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงครับคือทางแพทย์ของนิติเวชของโรงพยาบาลเนี่ยนะเขาตรวจพิสูจน์บาดแผลผมแล้วเขาให้ผมเนี่ยหยุด10วันส่วนแพทย์คนแรกเนี่ยคนแรกนะให้หยุด8วันนะผมก็เรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้ประกอบกิจการคุณผมค้าขายเนี่ย
1: ค่
13: าขาดจะได้เนี่ยผมก็เรียกเขาตรงนี้ไปส่วนหนึ่งนะแล้วทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็โยนปัดไปทางให้ทางพรบนี่พรบเนี่ยเขาจะชดใช้มาให้ประมาณ 25% ของที่ผมเรียก
1: ที่เรียกร้องไป
13: แต่ค่าขาดจะได้ในการประกอบอาชีพนะฮะส่วนที่เหลือให้ทางผมกับคู่กรณีไปตกลงกันถ้าตกลงไม่ได
1: ้
13: ก็ไปฟ้องศาลแพ่งนะส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยตรงนี้มันอีกเคสหนึ่งเนี่ยนะทางพรบเนี่ยเขาไม่รับเพราะเขาบอกว่าคุณใช้สิทธิประกันสังคม
1: คงไปแล้ว
13: แต่เจ้าที่ประกันสังคมเขาอธิบายผมฟังว่าประกันสังคมเขารับผิดชอบคุณแต่เมื่อคุณเจ็บป่วยนอกเวลางานที่คุณกระทำขึ้นมาตัวเองใช่ไหมเช่นเดินหกล้มหรือล้มในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ทำด้วยตัวคุณเองแต่นี่คุณถูกเขาก็ทำให้เนี่ยแล้วประกันสังคมเอาเงินที่คุณสมทบมารักษาคุณเนี่ยคุณย่อมมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากตรงนั้นได้ตรงนี้ก็อธิบายมาแล้วตอนนี้เคสตรงเนี้ยมันเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคู่กรณีคนเดิมเนี่ยครับประมาณปี60เนี่ยเขาก็ชนผมกันมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นมันอยู่ในห้องผู้พิพากษาผู้พิพากษาถามว่าอ้าวโจทย์ไม่มีค่ารักษาพยาบาลมาในสำนวนเหรอครับผมก็บอกว่าพอดีผมไปรักษาโรงพยาบาลติดประกันสังคมและทางโรงพยาบาลเนี่ยก็รักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคมไปก่อนแล้วพอดีทนายความที่ทางผู้พิพากษาแต่งตั้งให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็มาบอกผมว่าบอกในห้องเลยครับว่าโจทย์สามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลจากคู่กรณีได้โดยไปเอาใบเสร็จจากโรงพยาบาลที่เบิกจากประกันสังคมเนี่ยมาเบิกค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ได้แล้วพอดีการตัดสินมันก็จบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ผมก็มาคุยกับนายความบอกคุณมีสิทธิ์ที่จะไปขอรักษาพยาบาลมาเบิกจาก มาเรียกร้องจากคู่กรณีได้ผมก็เอาคำเนี้ยไปคุยกับทางประกันสังคมทุกครั้งว่าผมติดต่อประกันสังคมมาปีละครั้งละครั้งนะเขาก็บอกได้ได้ทุกอย่างเลยแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อที่แล้วเนี่ยผมก็ไปคุยกันทางนิติกรก็อธิบายแบบนี้มาครับเขาก็ส่งเรื่องให้ผมเนี่ยไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็บอกว่าคุณสามารถเบิกได้นะก็อธิบายทุกอย่างเหมือนทางประกันสังคมเลยฮะเพราะคุณโดนเขาทำเจ็บป่วยนี่อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาส่งเรื่องผมเนี่ยไปที่ยุติธรรมจังหวัดส่งประกันทุกคนนะผมก็ไปที่นั่นทางนั้นอธิบายว่าคุณสามารถเบิกได้แต่ให้เขียนคำร้องไว้ก่อนจะเรียกคู่กรณีมาเจรจา
1: ครับครับคุณวีระเอางี้นะครับเดี๋ยวให้คุณวนิดาสรุปผมเชื่อว่าคุณวนิดาคงจะเข้าใจในตัวเหตุผลตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นคงจะต้องแยกแล้วไหมฮะคุณวนิดานะครับว่ากรณีนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ดำเนินการตามเขาเรียกว่า
14: ที่ได้
1: ตามส
14: ิ
1: ทธ
14: ิ
1: ์ตามสิทธิ์ของเขาแล้วนะครับนะฮะส่วนเรื่องของค่าชดเชยรายได้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงต่อไปฮะ
14: ก็คงต้องตามที่กรมคุ้มครองสิทธิ์แจ้งอะค่ะทีนี้ก็ต้องรอผลจากทางคุ้มครองสิทธิ์ไหมคะทางคุ้มครองสิทธิ์เขาจะเป็นผู้ติดตามให้หรือว่ายังไงคะ
13: คือตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่ยุติธรรมจังหวัดครับให้ผมเขียนคำร้องไว้เกี่ยวกับเรื่องการ
14: ค่ะก็ต้องไปตามนั่นก็จะต้องติดตามเรื่องในส่วนของที่ไปเขียนคำร้องไว้อะค่ะ
13: ครับแล้วถ้าเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการในชั้นศาลแล้วครับถ้าศาลถามผมเหมือนครั้งแรกว่าไอ้ครับเสียบาเนี่ยคุณมีมาในนี้แต่ว่าคุณสามารถเรียกร้องได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดทางผู้พิพากษาเขาตัดสินมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะเคารพคำตัดสินของศาลได้ไหมครับ
1: ก็
14: ได้อะค่ะเพราะว่าศาลก็คือตามคำสั่งศาล
1: ตามคำสั่งศาลเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าสำนักงานประกันสังคมได้คุ้มครองดูแลสิทธิ์ของคุณวีระแล้วหรือยังตอนนี้สำนักงานประกันสังคมทำแล้วตามสิทธินั้นนะฮะทุกสิทธิคุณวนิดาบอกว่ายังไงคุณเบิกได้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าการนำเอาใบเสร็จที่ประกันสังคมจ่ายไปแล้วเนี่ยไป เรียกร้องเงินจากคู่กรณีต่อไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการฟ้องร้องต่อไปแล้วล่ะนะฮะนะเดี๋ยวรอดูทางศาลท่านจะสั่งยังไงนะคุณวีระนะ
14: ใช่ใช่ต้องคนสั่งศาลแล้วค่ะ
13: ครับถ้าผมเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งนาทีครับถ้าศาลตัดสินว่าผมสามารถเรียกร้องได้เนี่ยนะถ้ามาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยกับกรณีคนอื่นเนี่ยประกันสังคมเนี่ยจะถือเป็นบรรทัดฐานไหมครับ
14: ประกันสังคมทำไมนะคะ
1: จะถือเป็นบรรทัดฐานของประกันสังคมไหม
14: โอ้
13: ถ้าศาลตัดสินว่า
14: ประกันสังคมก็ให้สิทธิ์ตามสิทธิ์เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วแต่โดยปกติอะค่ะ
1: ครับ
14: ส่วนบรรทัดฐานเนี่ยน่าจะต้องเป็นทางมันต้องไปขึ้นอยู่กับทางแพ่งทางคดีอะค่ะว่าเขาจะตัดสินยังไงเพราะการใช้สิทธิ์ก็คือคนที่นำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้ทุกคนค่ะเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่ต้องจ่ายเงิน
13: ครับ
14: ค่ะ
1: ส่วนการเรียกร้องเรียกร้องเพิ่มเติมเป็นการฟ้องร้องกันในลำดับต่อไปคุณวีระนะครับจะไม่ใช่กรณีของประกันสังคมจะจ่ายไม่จ่ายกรณีนี้ประกันสังคมจ่ายอยู่แล้ว
13: จ่ายประกันสังคมมีก็จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าสิทธิ์ที่ผมเรียกก็คือเรียกจากคู่กรณีนะครับ
1: ถ้าคู่กรณีเนี่ยเดี๋ยวทางศาลจะเป็นคนสั่งดำเนินการต่อเน
13: า
1: ะ
13: ผมจะสมมติเนี่ยถ้าศาลสั่งว่าให้คนต้องจ่ายเนี่ยเราจะถือเป็นฐานให้ทางประกันสังคมเนี่ยปฏิบัติต่อไปในกรณีเคสของคนอื่นแบบนี้ได้หรือไม่
14: ก็มันต้องไปฟ้องเนาะมันเป็นแต่ละลายอะค
13: ่
14: ะ
13: อ๋อเป็นแต่ละลายใช่
1: ไหมเป็นแต่ละลายไป
14: คนฟ้องนะคะอันเนี้ย
1: ครับดังนั้นคุณวีระเป็นคนฟ้องประกันสังคมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการฟ้องตรงนี้เน
13: า
1: ะ
13: ใช่ครับความเข้าใจ
1: ประมาณนี้เนาะนะครับคุณวีระขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามต่อนะคุณวีระนะ
13: ครับเพราะเนี่ยมันความคิดมันต่างกับทางตำรวจไม่ได้ทางเราไม่ได้มันก็เลยความคิดที่ต่างกัน
1: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับคุณวีระครับคุณวนิดาครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะฮะกรณีนี้ก็อาจจะมีความสงสัยกันนิดหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยเราแยกกรณีให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณครับคุณวนิดาครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านครับคุณอนุชัยนะครับจะปรึกษากรณีสากลยูเนี่ยนคลองจันไม่คืนเงินนะคุณอนุชัยสวัสดีครับ
16: ทำไมครับครับ
1: ครับคุณอนุชัยมีปัญหาเรื่องอะไรนะฮะ
16: คือผมเอาเงินบริษัทตั้งแต่พ.ศ. 2553
1: ครับ
16: วันที่14กรกฎาคม เอาเงินไปฝากไว้นะเขาสากลอยู่เนี่ยเขาว่าเขาอะไรฟื้นฟูขอฟื้นฟู
1: จะใช่ใช่ใช่ใช่
16: 18 ปีผมก็ไปเขาบอกว่าขออีก18 ปีเราผมจะอยู่เลย18 ปีเนี่ยผมอายุ82แล้ว
1: ครับ
16: ใช่ไหมครับเราพนักงานผู้ปลายสัปดาห์พนักงานเดินหนีเลยเดินหนีเลยครับ
1: ครับ
16: เขาไม่ทุจริตเลยแล้วเขาบอกว่าเอาสมุดบัญชีมาแล้วจะโอนให
1: ้
16: ไม่เห็นโอนเลยครับ
1: ว่าทำไมยังไม่โอนใช่ไหมนะครับตอนนี้สากลยูเนี่ยนคลองจันทน์อยู่ในเขาเรียกว่ากำลังปรับโครงสร้างอยู่หรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมฮะยังไงดีใช่ไหมอันนี้คุณอนุชัยได้ไปสอบถามล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
16: เมื่อปี2 ปีที่แล้วอ่ะ
1: มัน
16: ครบ7 ปีแล้ว8 ปีผมก็ไปนะผมไปสอบถามดูเขาบอกขออีก18 ปี
1: 18 ปีเลยเหรอเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ18 ปีเนี่ยนะฮะ
16: แล้วผมไปดูนะเอาเงินผมไปปล่อยกู้นะ
1: ครับ
16: เอาเงินของผมไปปล่อยกู้เขาเก็บดอกเบี้ยไปนะแต่ผมฝากอ่ะเขาไม่ให้ดอกเบี้ยผมเลยไม่ให้เลย
1: ก็คืออยากรู้ความชัดเจนแหละนะว่าเงินของเราที่ลงเขาเรียกว่าเก็บออมไว้ในสหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่มีเท่าไหร่นะนะครับ 260,000 260,000 นะครับ
16: 600
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะได้คืนอย่างนี้ถูกต้องไหม
16: ครับ
1: ตอนนี้คุณอนุชัยอายุเท่าไหร่ละครับ
16: 82คร
1: ับ 82นะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกอีก18 ปีแล้วกันคุณตาไม่ไหวใช่ไหมครับ
16: คร
1: ับ
16: ครับ
1: คราวนี้อยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณอนุชัยอย่างนี้นะฮะนะครับ ตอนนี้ทางสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าการ
16: ฟื้นฟู
1: กิจการอยู่นะครับแล้วก
16: ็อย่างนี้ผู้จัดการสุภชัยเขาก็ตายไปแล้วอ่ะสุภชัยสุภัสอังสอนนะ
1: ครับ
16: ตายไปแล้วแล้วผมเมื่อไหร่จะได้คืนอายุ82เนี่ย
1: ผมเข้าใจเลยผมเข้าใจเลย
16: ไม่ค่อยไหว
1: นะฮะคือจริงๆเราพยายามจะประสานงานไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับจะดำเนินการยังไงอย่างน้อยนะครับก็คือขอให้ได้เขาเรียกว่าเงินต้นน่ะใช่ไหมคุณอนุชัยนะครับเงินต้นคืนมาเถอะนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการอยู่นะครับมันยังไม่ได้ล้มไปแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีเกิดการทุจริตกันขึ้นมาก่อนหน้านี
16: ้มันยึดทรัพย์เนี่ยมันยึดทรัพย์คืนได้พันกว่าบาทแล้วครับยึดทรัพย์ถ่ายทอดตลาด
1: ครับครับก็คืออยากที่จะได้เงินของตัวเองคืนเมื่อไหร่ยังไงดีนะครับกรณีนี้นะครับเดี๋ยวทางน้องทีมงานกำลังประสานไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดดูนะครับว่าจะสามารถที่จะเรียกร้องนะครับได้ในกรณีไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเข้าใจเลยนะคุณอนุชัยนะครับเราเองมีเงินอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเบิกกลับมาได้เนี่ยมันจะยังไงดีแล้วเงินจำนวนนั้นเนี่ยจะยังไงแล้วเราก็อายุเยอะแล้วเน
16: า
1: ะใช่ไหม
16: อายุเยอะแล้วครับเดินไม่ไหวแล้วครับ
1: เรื่องนี้เดี๋ยวเรารับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานหลังไมค์ให้นะครับอุ่นอนุชัยนะครับ ทางสำนักงานอัยการสูงสุดเดี๋ยวคงจะมีคำตอบให้นะครับติดตามฟังรายการของเราก่อนนะคุณอนุชัยนะครับวันต่อไปเดี๋ยวผมแล้วก็คุณออนอุมาจะหาคำตอบมาให้นะครับ
16: ครับ
1: ครับ
16: ครับ
1: ผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
1: นะฮะก็จริงๆแล้วผมจำได้แหละนะครับว่าผมก็คุยกับคุณอนุชัยมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะฮะไม่ค่อยชัดเจนเรื่องของกรณีของการขอเงินคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของฟื้นฟูกิจการนะครับเงินที่สมาชิกของสหกรณ์ยูเนี่ยนออมทรัพย์คลองจันนะครับที่ได้เก็บหอมรอมริบออมทรัพย์ไปแล้วส่งประกันมาส่งเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยนะครับจะ อยู่ในรูปแบบไหนเดี๋ยวควรจะต้องรอคำตอบจากทางสหกรณ์อยู่ นะครับซึ่งในเบื้องต้นนะฮะที่ผมได้หาข้อมูลมาเนี่ยนะครับผู้เสียหายในคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ติดตามการเยียวยาหรือขอคืนค่าเสียหายโดยตรงผ่านสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันจำกัดได้นะครับหรือจะตรวจสอบประกาศคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายปปง.นะครับเนื่องจากว่ารอบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ในอดีตเนี่ยได้สิ้นสุดตามประกาศไปแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องดูรอบของการเรียกร้องด้วยนะนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่นอกกรอบเวลาที่กำหนดไว้อาจยังจะต้องรอตามที่ทางสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ต้องเรียนคุณอนุชัยด้วยอันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับแล้วก็เข้าใจด้วยว่าด้วยความที่เราอยู่บ้านเดินก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในการที่จะยื่นขอคุ้มครองสิทธิในอดีตเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราจะนำเอากรณีของคุณอนุชัยเนี่ยไปปรึกษาทางอัยการสูงสุดดูนะครับว่าจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณอนุชัยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่สหกรณ์ยูเนียนเครดิตยูเนียนคลองจันนะครับหมายเลขโทรศัพท์020227900นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิของปปง.ได้นะครับเป็นการตรวจสอบสถานะยึดคำสั่งยึดทรัพย์และกระบวนการเฉลี่ยคืนทรัพย์ได้ที่ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของปปง.นะครับก็เข้าไปดูในส่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันด้วยนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่และยังไม่ได้รับเงินนะฮะนะครับก็รับรองเดี๋ยวผมจะหาคำตอบน้องทีมงานหลังไมค์จะหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็เพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆด้วยนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาดำเนินรายการแทนคุณออนอุมาเกษตรพืชผลนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะเป็นคุณสุภรัตน์นาคบุญนำนะครับวันอาทิตย์กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับติดตามกันได้พุธถึงอาทิตย์เลย 16:00 นเป็นต้นไปวันนี้ผมและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
10: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงฝนและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 ซม.ห่างจากจุดวิกฤต 20 ซม.ซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มหลายพื้นที่ครับแล้วก็มีฟ้าฝนด้วยนะครับที่ตกลงมาดังนั้นเนี่ยหลายพื้นที่เลยวันนี้จะมีการทั้งพยากรณ์เรื่องของฟ้าฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงในหลายจุดด้วยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ยังมี AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz รวมถึง AM 1467 kHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกข้อความครับสามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งมาทักทายกันได้รวมถึงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทางแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ผ่านทางแพลตฟอร์ม TikTok ครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องสำคัญส่งมาตั้งแต่ต้นรายการได้เลยนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังครับหมายเลขโทรศัพท์บอกก่อนเลยนะตั้งแต่ต้นรายการ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้นอกจากบอลสกันแก้วประจันที่รับหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยหลังไมค์ของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับก็อยู่ที่ในส่วนของเทคนิคนะครับแล้วก็ประสานงานรับเรื่องราวต่างๆจากพี่น้องประชาชนครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่หมายเลข02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มเติมมาได้เลยเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนอาจจะหยุดยาวอยู่ตั้งแต่ต้นๆสัปดาห์เลยหรือบางคนวันนี้ก็อาจจะเป็นวันแรกครับในการที่เริ่มต้นการทำงานด้วยน้องแน็กนะครับวันนี้มาแล้วคุณฝนแล้วก็มีคุณจอยด้วยคุณก้อยนะครับวันนี้ทักทายเข้ามาเอาละวันนี้ก็เริ่มนะครับที่จะทักทายคุณผู้ฟังกันดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็สามารถที่จะคุยข่าวหรือว่าเล่าเรื่องราวสำคัญได้นะครับแน่นอนมีวันนี้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมาแจ้งจะมาอัปเดตกันนะครับแล้วก็มีคุณบรรสอนนะครับที่ติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีคุณคิมนะฮะทักทายมาแล้วด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าเรื่องราวต่างๆกันนะครับแต่แน่นอนหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่เรื่องราวของน้องฮลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียครับล่าสุดจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการลงเรื่องราวเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของสถานทูตณฮังการาครับได้มีการชี้แจงกรณีของการเสียชีวิตของน้องฮลุนโซโล่นะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับบอกว่ายืนยันครับว่าทางด้านของสถานทูตณฮังการาชี้แจงกรณีฮลุนโซโล่ยืนยันบอกไม่เคยได้รับการแจ้งจากตำรวจจอร์เจียมาก่อนจนได้ไปประสานงานและได้รับหนังสือตามมานะครับตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นั้นล่าสุดครับทางสถานเอกอัครราชทูตได้มีการชี้แจงผ่านมาเป็นหนังสือครับบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569 ตามที่เป็นข่าวย้ำประเด็นแรกก่อนนะครับคุณผู้ฟังจะได้ติดตามเข้าใจกันสถานเอกอัครราชทูตย้ำนะครับบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ตามที่เป็นข่าวขอเรียนแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องแรกครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซีเวลา 20:30 นของวันที่29กรกฎาคม2569ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีครับว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569โดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2นะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลอย่างเป็นทางการลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนี่คือประเด็นที่2นะครับจากการชี้แจงของสถานเอกอัครราชทูตนะครับประเด็นที่3คุณผู้ฟังครับสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบนะครับว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลนะครับนี่ก็คือ3ประเด็นหลักๆนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนติดตามกันสถานเอกอัครราชทูตครับขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการผู้รับนะครับแล้วก็ตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวนะครับย้ำกันนะครับติดตามได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยืนยันครับจากสถานทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลยืนยันนะครับว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียมาก่อนจนได้ไปประสานงานแล้วก็ได้รับหนังสือตามมานะครับก็มีด้วยกันอยู่3ประเด็นสำคัญที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความส่งมานะครับก็ทยอยได้ติดตามกันอ่ะข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันครับวันนี้นะครับบอกว่าฟังรายการเป็นประจำคุณตาคำอายุ81ปีจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับบอกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายได้เคลียร์ในทุกๆประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ขอบพระคุณคุณตาคำนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณทองพูนนะครับทักทายมาแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลมานะครับบอกทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ติดตามในประเด็นสำคัญที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้คุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้ส่งมาแล้วคุณสุวรรณธาด้วยจากลพบุรีแล้วก็คุณรจนานะครับอีกหลายๆท่านเลยก็แนะนำตัวมานะครับแล้วก็บอกพิกัดบอกพื้นที่บอกจังหวัดมาด้วยนะครับว่าติดตามสถานีวิทยุกระจาย

แล้วก็เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับจังหวัดเชียงรายครับจากสวทเชียงรายนะครับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับได้มีการติดตามรายงานเรื่องของฝนตกหนักระดับน้ำในลำน้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ตลอดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาตกตลอดทั้งคืนส่งผลครับคุณผู้ฟังนะครับปริมาณน้ำสะสมและระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับซึ่งมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอยู่ในระดับเตรียมพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ระดับสีเหลืองตอนนี้ครับที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะครับกรมทรัพยากรน้ำรายงานครับเมื่อเวลา 8:00 นที่ณบริเวณสถานีตรวจวัดบริเวณบ้านแม่สายนะครับต้องมีการตรวจอยู่ต่อเนื่องนะครับบอกว่ามีการตรวจวัดระดับน้ำนะฮะในช่วงนี้เนี่ยสูงถึง 4.01 เมตรใกล้ระดับวิกฤตนะครับซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.20 เมตรตอนนี้ 4.01 เมตรก็ต้องบอกว่าใกล้ระดับวิกฤตขณะเดียวกันครับที่บริเวณบ้านโจดาตานะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำสายมีปริมาณฝนสะสมก็สูงมากเช่นเดียวกัน 78.8 มิลลิเมตรระดับน้ำนะครับณบริเวณสถานีตรวจวัดเนี่ยร้อยละ 76.67 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์น้ำมากนะครับแล้วก็หลายๆจุดครับก็ต้องเฝ้าระวังทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ทีมงานก็มีการเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ติดตามแล้วก็รายงานส่งเรื่องราวของข้อมูลต่างๆอยู่แบบ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณจังหวัดเชียงรายติดตามครับรับข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงรายรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนนะครับมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทุกแพลตฟอร์มทั้งวิทยุนะครับ FM 95.75 นะครับที่จังหวัดเชียงรายก็ได้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำให้พี่น้องที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็ขอให้ประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายลำห้วยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่สายนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็เคลื่อนของขึ้นที่สูงก่อนนะครับแล้วก็ต้องติดตามข่าวแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ข่าวจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ครับมีฝนตกตลอดทั้งคืนที่แม่สายแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเพจของสวทของเราก็ได้มีการแชร์แล้วก็ได้มีการติดตามอัปเดตข้อมูลอยู่นะครับแบบตอนนี้เรียลไทม์เพื่อให้เราได้รับรู้รับทราบข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่สายที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็เฝ้าระวังนะครับเรื่องราวสำคัญนะครับเอามาดูกันที่เรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับล่าสุดครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับได้มีการอำนวยความสะดวกประเด็นหลักคือคนที่มีรถเก่าเรื่องของการขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้มีเยอะครับนะฮะรัฐบาลอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าเรื่องราวของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้อุทธรณ์แล้วนะครับกว่า 200,000 รายล่าสุดครับภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็จากศูนย์ One Stop Service นะครับอย่างที่ได้บอกกันนะฮะว่าของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอแล้วก็จะได้มีการส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะครับดำเนินการคืนสิทธิ์
นะครับตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการข้อมูลนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระการเดิน

0: างการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ครับตัวเลขผู้ที่จะได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและก็การตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกตอนนี้ครับคุณผู้ฟังมีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วตอนนี้เนี่ยกว่า 210,000 รายครอบคลุมทั้งยานพาหนะนะครับประมาณ 3.7 แสนคันแล้วก็แบ่งออกเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ 3.1 แสนคันรถยนต์ 6.4 หมื่นคันครับแล้วก็มียานพาหนะประเภทอื่นๆเนี่ย 2,000 กว่าคันนะครับโดยจังหวัดที่มีการยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาก็เชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะฮะส่วนสาเหตุของการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรณียานพาหนะที่มีอายุเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงเรื่องของการโอนลอยนะครับรวมถึงรถที่สิ้นสภาพการใช้งานแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันทุกๆข้อมูลที่นำมาบอกนำมาเล่านำมาเสนอต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกเรื่องราวนะฮะใกล้ตัวเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ในขณะนี้ก็ต้องรีบนำมาบอกกันให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับอยากทราบเรื่องไหนก็ส่งมาบอกกันนะครับวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันเพราะว่าทุกวันเราก็จะได้บอกกล่าวเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์วันนี้31กรกฎาคมเป็นวันแรกนะครับในการที่ได้มีการซื้อขายกันนะครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสคุณผู้ฟังทราบไหมวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวันแรกหมดเกลี้ยงต้องบอกว่าหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีคุณผู้ฟังไม่ถึง1นาที21วินาทีพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสหมดเกลี้ยง21วินาทีพูดไม่ผิดครับภายในระยะเวลา21วินาทีด้วยวงเงิน 2,000 ล้านบาทรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับบอกวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนี่ฮะคือเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์นะครับเรื่องความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็สัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและก็การเตรียมก้าวผ่านเรื่องของสังคมผู้สูงวัยด้วยต้องบอกว่าพันธบัตรออมพลัสเนี่ยชูจุดเด่นนะฮะที่เราประชาสัมพันธ์กันในทุกๆวันจุดเด่นของพันธบัตรออมพลัสคือทางเลือกลงทุนระยะยาวเข้าถึงง่ายและที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่น3ปีส่วนร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีแล้วก็มีการมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสในทุกๆมิติเช่นยกตัวอย่างนะครับเปิดจำหน่ายนะครับทุกๆเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมแล้วก็มีตลาดรองที่โปร่งใสรองรับการคล่องตัวด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทนะฮะออมได้100ก็ออมได้เห็นไหมฮะทั้งนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเริ่มออมก็เริ่มต้นได้ผ่านวอลเล็ตผ่านสบม.นะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงเริ่มต้นออม 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ได้บริษัทหลักทรัพย์ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งตอบโจทย์ครับวันแรกวันนี้วันแรกปรากฏโอ้โห21วินาทีเกลี้ยงเลย 2,000 ล้านบาทนะฮะคุณเอกนิตินี่ต้องบอกว่าแฮปปี้นะครับสำหรับเรื่องราวของนโยบายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสสำหรับคนที่พลาดมีบางคนบอกคุณบอลไม่ทันหลายๆคนพูดเลยบอกไม่ทัน21วินาทียังไงก็ไม่ทันไม่เป็นไรครับใครที่พลาดโอกาสรอบแรกก็เตรียมตัวนะครับในการจองซื้อรอบถัดไปอ่ะติดตามทุกๆวันนะฮะ 3ถึง5สิงหาคมก็คือวันจันทร์นี้แหละนะครับใครที่อยากจะซื้อรอบต่อไปเอาให้ทันกดให้ทันนะครับ3ถึง5สิงหาคมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างความมั่นคงระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนแล้วก็เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะจองซื้อกันได้เริ่มวันจันทร์นะครับใครไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรวันจันทร์ก็วันที่3สิงหาคมวันที่4วันอังคารแล้วก็วันที่5วันพุธนะครับก็สามารถที่จะจองซื้อกันได้สำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวันนี้วันแรกครับหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่21วินาทีวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอ่ะแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องพักเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวคงต้องไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามนิทรรศการเทิดพระเกียรติคติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินครับต้องบอกว่ามีอาจารย์นะฮะที่เป็นจิตรกรแล้วก็เป็นศิลปินภาพวาดพอร์เทรตระดับแนวหน้าของเมืองไทยจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปติดตามงานสำคัญนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: จับประเด็น VIP
0: 17:32 ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยที่ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งทางวิทยุนะครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึงทางด้านของเพจ Facebook ด้วยนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้วันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวของเราครับต้องบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับศิลปินไทยครับที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เรื่องของผลงานจิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์อันทรงคุณค่าวันนี้จะได้ถามนะครับถึงการจัดนิทรรศการสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนะครับต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะครับของงานในวันนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับต้อนรับท่านอาจารย์ชูสิทธิ์วิจารณ์จรกิจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับมอน
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่างานสำคัญมากๆเลยครับเป็นงานที่เป็นการหลอมรวมดวงใจของประสบกรณิกรนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนอื่นเลยอยากให้ท่านอาจารย์เล่าถึงที่ไปที่มาของนิทรรศการสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแรงบันดาลใจของอาจารย์ในครั้งนี้ครับ
9: ครับผมเบื้องต้นเลยคือผมทำโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นมาโดยได้รับความกรุณาจากทางไอคอนสยามนะครับมอบพื้นที่แลนด์มาร์คที่ดีที่สุดเลยครับในการจัดนิทรรศการให้กับเราบริเวณทาราฮอลล์วอล์กเวย์และก็อาร์ตเวย์นะครับคือส่วนนี้ทำให้ผมมีความตั้งใจอยากจะจัดนิทรรศการอ่ะให้เป็นประวัติศาสตร์ให้กับทุกคนเนี่ยที่ได้มามีความรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปอยู่ในมิวเซียมดูในมิวเซียมที่ต่างประเทศเลยแล้วก็พยายามจะทำรูปแบบให้ครบดีที่สุดครับเพื่อเป็นการถวายน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยในนิทรรศการในครั้งนี้นะครับยังเรียนเชิญศิลปินชั้นนำในเมืองไทยเลยครับถึง10ท่านและมีศิลปินแห่งชาตินะครับ3ท่านคือมีอาจารย์จักรพันธ์โปเสกิจนะครับอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารแล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ปริญญาตันติสุขครับซึ่งท่านเพิ่งตอบรับเข้ามาร่วมในเป็นท่านสุดท้ายเข้ามานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีอาจารย์พินิจพันธประวัติอาจารย์วัชระประยูนคำอาจารย์อลงกรหล่อวัฒนาอาจารย์นพดลวิลุชาตพันธ์นะครับอาจารย์วิรัญญาจีราธิกิติอาจารย์ณทีทัพทิมทองและก็ผมครับครับครั้งมากมายครับสวยๆเก่งๆทุกคนเลยครับ
0: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยงานสำคัญภายในนิทรรศการครั้งนี้ครับผู้ชมจะได้พบกับผลงานประเภทใดบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือผลงานชิ้นใดครับที่อาจารย์รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษครับ
9: โอ้โหครั้งนี้นี่ประทับใจทุกๆชิ้นเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทางอาจารย์จักรพันธ์ท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยตอบรับมาร่วมงานนิทรรศการใดง่ายๆนะครับอันนี้ผมเชิญมาอาจารย์ส่งมาผลงานมาร่วมแสดงถึง8ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอื่นๆด้วยซึ่งเรารวบรวมศิลปะถึง5แขนงนะครับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและในครั้งนี้นะยังเอาผลงานทั้ง4แขนงเนี่ยไปรวบรวมอยู่ในแขนงที่5คือเป็นดิจิตอล 3D ซึ่งขึ้นฉายบนดิจิตอลบิลบอร์ดหรือเขาเรียกว่ามัลติมีเดียสกรีนนะครับทั่วกรุงเทพเลย23จุดนะครับซึ่งฉายมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่28ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวถามถึงเรื่องของการสร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์แต่ละองค์กันบ้างดีกว่าทราบมาว่าอาจารย์ก็ให้ความสำคัญมากๆเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียดให้ได้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ครับผมสำหรับส่วนผลงานของผมเองใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอาจารย์ครับ
9: ครับผมก็ส่วนงานของผมก็คือผมรวบรวมผลงานที่ทำตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับนำกลับมาแสดงโดยผลงานไฮไลท์เนี่ยก็มีผลงานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่10นะครับชื่อผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ทศมราชาพระเมตตา ทอแสงแห่งแผ่นดินครับซึ่งเป็นผลงานไฮไลท์ในครั้งนี้เลยโดยผลงานชิ้นนี้ได้นำเอาเทคนิคโอมาสเตอร์เทคนิคที่สืบทอดมากว่า400ปีที่ผมไปเรียนมาที่นิวยอร์กนะครับกลับมาทำผลงานชิ้นนี้วาดกว่า2ปีเลยครับคุณบอล
0: ครับ
9: ครับนำกลับมาแสดงแล้วก็ยังมีชิ้นอื่นๆด้วยซึ่งได้วาดมาตลอดระยะเวลาช่วงหลายปีที่ผ่านมานำรวบรวมกลับมาในงานครั้งนี้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่พลาดเลยและถ้าเกิดว่าถามถึงความพิเศษหน่อยดีกว่าความตั้งใจพิเศษนะครับที่อาจารย์มีความตั้งใจชิ้นไหนเป็นพิเศษแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยใช้เวลาในการชื่นชมภาพไหนเป็นพิเศษบ้างครับ
9: โอ้โหผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้มาในงานนิทรรศการนะครับจะต้องหยุดดูอยู่นานมากๆเลยครับในงานของผมนะครับเพราะว่าไม่นานมากกว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเพราะผมแบบ9ปี10ปีผมจะจัดอีกครั้งนึงก็จะตั้งใจมากเลยครับในงานครั้งนี้อยากให้ทุกท่านที่ได้มานั้นมีความสุขครับแล้วก็ได้มาน้อมกำลังใจถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการจัดงานในเทศกาลในครั้งนี้ครับ
0: ครับ
9: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนบอกว่าในงานเนี่ยยังมีการแจกโปสการ
0: ์
9: ดซึ่งผมทำ4แบบนะครับ 1,000 ชุดแจกในพิธีเปิดในวันที่3สิงหาคมนะครับ
0: ก็คือวันจันทร์นี้ใช่ไหมครับ
9: ทั้งมาใช่ครับวันจันทร์เป็นพิธีเปิดงานนะครับ
0: พิกัดตรงไหนอย่างไรครับที่เป็นการเปิดงานในวันจันทร์นี้ครับอาจารย์ครับ
9: ก็วันจันทร์เปิดที่โซนทาราฮอลเลยครับโดยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลท่านเป็นองค์เสด็จประธานเปิดในพิธีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆกับทีมงานและศิลปินครับ
0: ครับผมเวลากี่โมงครับที่จะได้เริ่มในการเปิดงานนะครับ
9: จริงๆอยากเรียนเชิญทุกท่านมาสักประมาณบ่ายโมงนะครับ
0: ถ้า
9: เป็นไปได้ดีกว่าครับเพราะว่ามาก่อนนิดนึงนะครับ
0: ครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างกันจะได้ไปชมกันบนทราบมาว่าครั้งนี้ครับเป็นการถ่ายทอดศาสตร์แห่งศิลปกรรมถึง5แขนงด้วยกันใช่ไหมฮะทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยแล้วก็มีศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติด้วยแต่ละอย่างอาจารย์ขยายความให้สักนิดนึงได้ไหมครับความพิเศษของศิลปกรรม5แขนงตรงนี้ครับ
9: ผมจะเรียนว่าอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์แห่งศิลปะที่ต้องใช้เวลาศึกษาระยะเวลายาวนานนะครับอย่างเช่นแขนงจิตรกรรมเนี่ยก็จะมีวาดทั้งสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกเทคนิคต่างๆซึ่งแต่ละศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็ชำนาญแตกต่างกันนะครับในส่วนของประติมากรรมก็เหมือนกันนะครับก็มีเทคนิคการปั้นอันถือว่าเป็นงานปั้นซึ่งในการที่แต่ละท่านจะปั้นผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยนับปีจริงๆนะครับโดยเฉพาะงานด้านพอร์เทรตซึ่งต้องใช้เวลาวาดเวลาปั้นค่อนข้างใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยนานครับ
0: ครับดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับใครก็ตามนะครับที่บอกว่าอยากจะไปชมเรื่องราวของงานศิลปะที่งดงามแบบนี้เห็นนี่ข้อมูลบอกว่าหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติความยาวเนี่ย6 นาทีตรงนี้เป็นการพลิกโฉมการนำเสนอของวงการศิลปะของไทยครั้งสำคัญจากปลายผู้กันงานประติมากรรมแล้วก็แม่พิมพ์โลหะอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับไฮไลท์ของงานตรงนี้ครับชิ้นนี้ครับ
9: ครับผมคือผลงานดิจิทัล 3D นะครับเป็นผลงานที่เป็นการนำประสานเอางานศิลปะทั้ง4แขนงที่เป็นผมจะใช้คำว่าเป็นเหมือนกับตำนานนั่นนะครับนำมาจัดสร้างขึ้นมาใหม่เป็นหนังภาพยนตร์เพื่อจะให้ประชาชนนะครับได้มีโอกาสได้รับชมผ่านทางจอดิจิทัลโดยที่ไม่ต้องถูกจำกัดโดยพื้นที่อยู่ภายในพื้นที่งานแสดงงานอีกต่อไปท
0: ุ
9: กท่านจะสามารถเห็นผลงานศิลปะของเราเนี่ยผ่านทางจอดิจิตอลบิลบอร์ดต่างๆทั่วกรุงเทพอันนี้คือเป็นแนวความคิดของผมที่จะทำแล้วก็หนัง6นาทีเนี่ยครับเราจะเปิดตัวในวันที่3นะครับซึ่งพอมีหลังจากงานเสด็จแล้วเราก็จะเปิดตัวเป็นวิดีโอชุดนี้ขึ้นมานะครับเป็นเฉพาะในที่ไอคอนสยามที่เดียวครับ
0: นี่นะครับดังนั้นครับอยากให้อาจารย์ย้ำสักนิดหนึ่งเชิญชวนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่สถานที่วันเวลาของการจัดแสดงนิทรรศการให้กับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
9: ครับผมคืองานนิทรรศการในครั้งนี้นะครับจะมีจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง8สิงหาคมนะครับที่ไอคอนสยามโซนทาราฮอล Walkway และ Archway ชั้น M Icon สยามนะครับอยากเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับมาร่วมชมนิทรรศการด้วยกันและก็มาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านทุกองค์ด้วยกันนะครับในงานครั้งนี้นะครับแล้วพบกันนะครับ
0: ครับพิธีเปิดวันจันทร์นี้ย้ำอีกครั้งครับอาจารย์ครับเชิญชวนคุณผู้ฟังได้เลยครับ
9: เชิญชวนคุณบอลด้วยได้ไหมครับวัน
0: ยินดีครับยินดีเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปร่วมงานขอบพระคุณมากครับ
9: ครับผมก็วันจันทร์นี้นะครับทุกท่านที่มาในงานนะครับเราจะมีของที่ระลึกให้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมชมนิทรรศการและก็มารับของที่ระลึกที่ผมตักเตรียมไว้ให้สำหรับทุกคนเป็นพิเศษขึ้นเลยเฉพาะในงานนี้นะครับ
0: มีจำนวนจำกัดใช่ไหมครับ
9: มี1,000 ชุดเท่านั้นนะครับมา1,200ก็แจกได้แค่1,000นะครับ
0: โอเคดังนั้นก็วันจันทร์นี้นะครับเราเจอกันที่ชั้น M Icon สยามนะครับทาราฮอล์วอล์กเวย์แล้วก็อาร์ตเวย์ด้วยนะครับเวลา19:00พิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ชูสิทธิ์วิจารณ์โจรกิจจิตรกรและศิลปินภาพวาดพอร์ตเทรตนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับ
9: กราบขอบพระคุณคุณบอลและทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีครับย้ำคุณผู้ฟังกันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนี่คือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริคติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนะครับมาร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการครั้งนี้ครับแน่นอนจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่8สิงหาคมนะครับณทาราฮอล์วอล์กเวย์และอาร์ตเวย์ชั้น M ไอคอนสยามครับถือว่าเป็นนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าแล้วก็หาชมได้ยากครับจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยนะครับเรียกว่าถ่ายทอดทั้งงานศิลปกรรม5แขนงจิตรกรรมประติมากรรมนะครับภาพพิมพ์ศิลปะไทยแล้วก็มีศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติด้วยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยเข้ากับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างวิจิตรการตาครับไฮไลท์ของงานในครั้งนี้คือภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติความยาว6นาทีนะครับนี่ก็เป็นการพลิกโฉมการนำเสนอของวงการศิลปะไทยครั้งสำคัญนะครับดังนั้นก็เชิญชวนครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะครับมาเจอกันที่ไอคอนสยามชั้น M นะครับกับนิทรรศการที่ต้องบอกว่าร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งวงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับวันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้หนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกันหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่มีการนำเสนอเรื่องราวของการชวนไปทำงานต่างประเทศล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็เร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนนะครับที่หลอกคนไทยไปทำงานต่างประเทศครับโดยเรื่องนี้ครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในทั้งจังหวัดเชียงรายนะฮะถูกเจ้าหน้าที่นะครับของบริษัทแห่งนี้หลอกไปทำงานนะครับที่บริษัทที่ต่างประเทศที่ประเทศไอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพครับที่มีการแอบอ้างหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปทำงานต่างประเทศก็ต้องมาแจ้งย้ำเตือนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเตือนประชาชนนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเห็นโฆษณาเห็นการเชิญชวนบอกรายได้ดีไปทำงานต่างประเทศบอกอย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนผ่านโซเชียลมีเดียหรือบริษัทครับที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานต่างประเทศโดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทจัดหางานเนี่ยหนึ่งเลยนะต้องจดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งงานไปทำงานที่ต่างประเทศกรมการจัดหางานนะครับก็จะต้องเป็นคนที่จัดส่งไปให้ถูกต้องเองนะครับบางทีแล้วเนี่ยเราไปเจอการโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์แรงงานก็หลงเชื่อและสุดท้ายก็ต้องบอกว่าเสียทั้งเงินงานก็ไม่ได้ไปทำถูกหลอกอีกแรงงานเดินทางไปนะครับต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน านพ.ศ.2528เนี่ยได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดในการหลอกลวงนะครับประชาชนหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานครับโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องมีความผิดนะฮะจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีนะครับหรือถึง10ปีปรับตั้งแต่ 60,000 บาทจนถึง 200,000 บาทคุณผู้ฟังหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีการโฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะฮะจากทางกรมการจัดหางานเนี่ยท่านมีความผิดเช่นเดียวกันนะครับระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับย้ำเตือนกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางทางธรรมชาตินอกจากว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วเนี่ยยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยดังนั้นครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับเข้าไปดูรายละเอียดก่อนที่กรมการจัดหางานดีกว่าที่กระทรวงแรงงานอันเนี้ยท่านจะปลอดภัยนะครับได้งานที่ดีแล้วก็สวัสดิการก็ดีเวลาท่านเจ็บป่วยต่างๆนึกถึงนะเวลาเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจะไปทำงานต่างประเทศก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานบางทีเราเห็นในโซเชียลมีเดียก็ไปเผลอสมัครสุดท้ายสูญเสียทั้งเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานอีกนะครับล่าสุดนี้ก็มีหลายๆท่านเลยนะครับที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้เร่งเอาผิดบริษัทเถื่อนครับที่หลอกแรงงานไปทำงานต่างประเทศนะครับก็ต้องนำเรียนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับยังมีอีกหลายๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเชื่อว่าบางคนเนี่ยเห็นเป็นเรื่องบางทีแล้วเนี่ยโอ้ข่าวอยู่ในไลน์บ้างละไลน์กลุ่มแล้วก็มีการดึงเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วสุดท้ายก็ถูกหลอกจากการไปทำงานต่างประเทศก็ต้องรีบมาบอกกันล่าสุดอีกหนึ่งเรื่องครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับสั่งลุยเอาผิดบริษัทเถื่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องมีการแจ้งกันกระทรวงแรงงานก็ฝากย้ำกันสักนิดนึงด้วยมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานแล้วก็ครอบครัวเหตุการณ์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นการซ้ำเติมคนที่อยากทำงานเขาพยายามดิ้นรนพยายามแสวงหาโอกาสในการเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายครับทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ย้ำว่าตอนนี้ก็มีการกำชับนะฮะกำชับไปทางกรมการจัดหางานใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับบริษัทหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำทางด้านของนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีดังกล่าวด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าขณะนี้สำนักงานจัดหางานที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายจำนวนมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมนะฮะของบริษัทดังกล่าวบอกว่ามีการใช้เอกสารสัญญาจ้างปลอมลักษณะเป็นแบบสแกมเมอร์นี่นะฮะเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจค้นเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเจออะไรหลายๆอย่างเลยเมื่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไอซ์แลนด์เนี่ยโทรศัพท์ติดต่อเรื่องของนายจ้างปลายทางได้รับคำตอบว่าไม่ได้มีการเปิดรับแรงงานต่างชาติเห็นไหมฮะมีการแอบอ้างมีการสวมรอยนอกจากนี้ครับเมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวที่หลอกประชาชนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับที่ต้องบอกว่านำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังที่บางคนบอกว่าอ้าวมีคนชวนไปทำนะรายได้ดีเลยทีเดียวกลับมาเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยสุดท้ายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาบอกกล่าวกันเขาบอกว่ามีกลุ่มผู้เสียหายกว่า60คนมูลค่าความเสียหายคุณผู้ฟังจากเรื่องนี้เนี่ย21ล้านบาทเลยทีเดียวตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ได้มีการสั่งการไปยังทางด้านของกรมการจัดหางานรวบรวมข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เสียหายแล้วก็เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็รีบเข้ามาดูตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับตลอดจนการขยายผลตรวจสอบเส้นทางทาง การเงินทั้งหมดนะครับกรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอ่ะแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าเห็นไหมฮะว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวแล้วหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็ได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆมาเข้าไปดูข้อความหน่อยนึงนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับใครแชร์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับพระรุ่งแชร์เรียบร้อยหรือยังครับวันนี้มีกลอนมากี่กลอนครับเนี่ย1 2 3 4 5 6โอ้ไม่ต่ำกว่า7 8กลอนเลยทีเดียวขอบพระคุณนะครับเห็นข่าวแล้วด้วยนะครับมีบอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีวิธีการหลอกต่างๆรวมถึงการหลอกคนไปทำงานด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เป็นสื่อกลางอยากให้ตรงนี้เนี่ยหมดไปจริงๆคุณป๊อปปี้อดีตนักร้องนะครับแล้วก็เป็นนักร้องนักดนตรีวงฟื้นใจฝันด้วยนะครับก็ส่งมาได้ครับจะพยายามรวบรวมข้อมูลที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้คุณพิสมัยด้วยนะครับขอบคุณที่แชร์ลงกลุ่มบอกว่าฝนตกหนักแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับพื้นที่ไหนที่แจ้งมาแล้วก็มีฝนฟ้าที่ตกอยู่นะครับก็มีการประสานข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลได้นะครับ02 276 9717แล้วก็02 276 9721นะครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งเข้ามาแม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่45ครับเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็เสริมขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะครับท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ครับเพื่อพบปะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งรับฟังครับผลการปฏิบัติงานรวมถึงสอบถามปัญหาเรื่องอุปสรรคนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการสร้างขวัญและก็สร้างกำลังใจด้วยความเสียสละครับด้วยความทุ่มเทท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกๆฝ่ายทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เน้นย้ำครับว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครับด้วยความรอบคอบยึดมั่นในหลักกฎหมายแล้วก็เคารพเรื่องของสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยมุ่งหวังครับการปฏิบัติงานก็ต้องมีความมั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนอันจะนำมาซึ่งความสงบแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยการรายงานตัวนะครับแล้วก็รายงานเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยหลายๆพื้นที่น้องชาตรีวันนี้บอกว่าติดตามอยู่ในสวทของเราด้วยแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายๆก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.นะครับระหว่างวันที่1ถึง7สิงหาคมนี้มาร่วมแสดงพลังสตรีไทยครับในโครงการผู้หญิงเก่งกล้าสร้างสังคมแห่งการให้เนื่องในสัปดาห์สตรีไทยครับร่วมกันเชิญชวนบริจาคโลหิตกันได้คุณผู้ฟังครับณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่ถนนอังรีดูนังครับใครที่ไปก็จะมีของเป็นแบบของสมนาคุณนะครับของมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับก็เชิญชวนครับนะฮะไปบริจาคโลหิตกันในวันสตรีไทยระหว่างวันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมนะครับก็นำมาฝากกันนะครับกับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการเชิญชวนนะครับไปร่วมกันบริจาคโลหิตกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางด้านของกรมราชทัณฑ์ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชครับก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:30 น.จนถึงเวลา 14:00 น.ครับนะครับณชั้น3กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เรียกว่างานนี้ก็ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตครับถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับโดยกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลสิริราช นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
14: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
13: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาค

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ทาง AM ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ AM 819 KHz AM 891 KHz และ AM 1467 KHz ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง TikTok ด้วยในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ได้ติดตามกันแต่หนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่ามีการยืนยันมาเรื่องราวของพลังงานที่หลายๆคนนะครับมีความห่วงใยกันล่าสุดเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับกระทรวงพลังงานยืนยันตอนนี้ไทยครับมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการครับเพื่อดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานครับเปิดเผยถึงเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่ามีความผันผวนอย่างหนักเพราะว่ามีปัจจัยสำคัญเรื่องของการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งราคาการซื้อขายเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าพุ่งสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนนะครับเฉลี่ยประมาณสัก7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณ10%-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวครับหรือว่า LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มนะฮะจากราคาเดิมเนี่ยก็ประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงพลังงานก็ย้ำครับว่าไม่ต้องกังวลใจไทยครับมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับณวันที่30กรกฎาคมเนี่ยเพียงพอ ต่อการใช้งานในประเทศนะครับแล้วก็เตรียมมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้านน้ำมันครับก็ยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นนะครับเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจหลายๆคนนะครับไทยไม่สะดุดแน่นอนยืนยันนะฮะกระทรวงพลังงานยืนยันว่าน้ำมันสำรองมีเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็มาให้ความมั่นใจกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับพาไปที่เกาะสมุยหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการด่วนเรื่องราวของน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีโดยภายหลังครับได้รับรายงานนะครับเรื่องของการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการสั่งการครับให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมทุกสรรพกำลังนะฮะแล้วก็การบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำประปานายเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากการรายงานตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุก่อนสาเหตุนะครับเกิดจากฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลครับให้น้ำมันน้ำดิบนะครับแหล่งน้ำดิบในบริเวณนั้นเนี่ยในการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยเนี่ยบอกมีไม่เพียงพอนะครับทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงนะครับประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติแล้วก็ส่งผลให้การจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับก็มีความไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเรื่องของการจ่ายน้ำนะครับด้วยการปรับโซนนี่นะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำตอนนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาตอนนี้เนี่ยกำชับให้กปภ.ดำเนินการมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำครับจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยนะครับวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับการเพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อรอดน้ำใต้ทะเลนะครับอีกประมาณสัก 4,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งนี้ก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบริเวณเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ครับยังได้มีการประสานต่อนะครับคุณผู้ฟังไปยังกรมฝนหลวงเพื่อดำเนินการในการทำฝนเทียมอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องบอกว่าก็จะมีการเตรียมทำฝนเทียมครับในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็พื้นที่รับน้ำโดยรอบหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะครับโดยให้มีการติดตามอากาศแล้วก็ประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างต่อเนื่องเพื่อเรื่องของการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมนะฮะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาบรรเทาผลกระทบในเรื่องของฝนทิ้งช่วงในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูเรื่องราวของท่านประเสริฐจันทระรวงทองกันสักนิดหนึ่งนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับเดินหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดปรับโครงสร้างนะฮะเรื่องของโครงการพ.ร.ก.เงินกู้เน้นครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจากการเปิดเผยภายหลังจากการจัดทำข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับที่ประชุมได้มีมตินะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอโครงการนะฮะไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีโจทย์สำคัญเรื่องนึงครับโจทย์สำคัญก็คือการปรับรายละเอียดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.มากที่สุดพร้อมตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะฮะซึ่งโครงการที่จะนำเสนอต้องมุ่งเน้น2เรื่องหลัก นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้อันนี้ก็สำคัญเพื่อเป็นการวางรากฐานพลังงานให้ทันสมัยโดยในขณะนี้ครับก็ถือว่ายังพอมีเวลาครับในการนำเสนอจนถึงโน่นแล้วครับวันที่30กันยายนโดยทางคณะทำงานครับเน้นเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสำคัญนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังยังคงจำเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวได้ล่าสุดครับต้องบอกว่าเพจของสวทของเราลงเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาบอกกันกรณีการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักควันจากเหตุเพลิงไหม้เราจะเห็นบ่อยครั้งเลยทีเดียวบางทีบริษัทต่างๆเกิดเหตุที่เราไม่คาดฝันบ้านเรือนต่างๆเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับทำอะไรไม่ถูกตกอกตกใจกันนะครับทางด้านของข้อมูลเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังกรณีครับผู้ป่วยที่ยังมีสตินะครับเบื้องต้นเลยนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับ 1. ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือ 2. ถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟหรือเขม่าควันท่านต้องใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยปิดปากแล้วก็ปิดจมูกผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งแล้วก็ประเมินอาการผู้ป่วยและก็ต้องโทร1669ทันทีนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ทั้งเรื่องการหายใจภาวะการหายใจระบบการหมุนเวียนโลหิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับด้วยการดูดสารคัดออกมานะครับดูดสารคัดหลั่งออกมานะครับอันนี้ก็สำคัญแล้วก็มีการพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยกรณีเคสของผู้ป่วยที่หมดสติบางครั้งผู้สูงอายุหมดสตินะครับประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังที่ถ่ายเทได้สะดวกเรื่องของอากาศด้วยกรณีผู้ป่วยไม่หายใจครับต้องโทรไปที่1669แล้วก็รีบทำ CPR ทันทีนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่เป็นประโยชน์ได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่ส่งข้อความนะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เรื่องต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปัจจุบันนี้เรามี AI เข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆปฏิเสธไม่ได้ครับว่า AI เข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าเราต้องเริ่มมาตื่นนอนเลยเห็นไหมฮะก็ใช้ AI และสแกนการซื้อของต่างๆนะครับเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของแท็บเล็ตต่างๆนี่ก็จะมีเรื่องของการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์วันนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีการพูดคุยเรื่องสำคัญการพัฒนาความรู้สร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครูเพื่อเป็นต้นแบบในยุคดิจิทัลด้วยคุณครูควรจะมีความรู้เรื่องนี้อย่างไรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนด้วยวันนี้ได้รับเกียรติครับจากอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลสถาบันรัชภาคครับดร.ทีพวังคนันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสการคุณบอลนะครับ
0: ครับครับผม
1: ครับท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับเรื่องราวสำคัญเลยนะฮะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทั้งคุณครูทั้งอาจารย์ผู้บริหารด้านการศึกษาด้วยก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าความสำคัญขององค์ความรู้นี้ก่อนว่าเหตุใดครับเราจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ครับ
1: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นของกระบวนการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนซึ่งคนที่ขับเคลื่อนหรือเป็นแม่ทัพหลักในระดับพื้นที่ที่เป็นผู้บังคับกองร้อยกองพันเนี่ยนะฮะก็คือตัวพองเรียนทีมบริหารถ้าพองเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งผลวิจัยมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินการเรื่องนี้ผลแพ้ชนะเนี่ยหัวใจอยู่ที่ผู้บริการโรงเรียนหรือว่าทีมบริหารโรงเรียน
0: ครับ
1: ดังนั้นกระบวนการเนี้ยมันจะสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของในหลวงองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ครับทั้ง4ประเด็นสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็กระบวนการพัฒนาเนี่ยทางฝ่ายรัฐก็พยายามพัฒนากันอยู่อย่างสม่ำเสมอในส่วนของ สถาบันรัฐภาคเลยนะครับก็ดำเนินการเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้วครับดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นการพัฒนาให้ครูมีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้บริหารที่เกิดการขับเคลื่อนการสร้างทุนมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสักนิดนึงครับปัญหาหลักๆก่อนเลยที่บางทีเราอาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของทั้งเรื่องของดิจิทัลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่มันก้าวกระโดด
0: ครับ
1: ในระดับโลกนะครับหมายความว่าเป็นเรื่องของ AI เรื่องที่มันมีการพัฒนากันอย่างรวดเร็วมากส่วนหนึ่งของฝ่ายเราเนี่ยก็คือทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มันยังไม่ตกผลึกเท่าที่ควร
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในกลุ่มทีมที่เป็นนักบริหารเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพื่อบริหารจัดการให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็สั่งคนอื่นไม่ถูกหรือกำกับให้มันเกิดขึ้นไม่ถูกถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นสำนักงานกสเนี่ยเขาก็เลยวางแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไว้4ประเด็นหลักๆ
0: ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับ
1: มีประเด็นเรื่อง AI การบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การคิดที่คุณบอลพูดถึง
0: ครับ
1: การเปลี่ยนบทบาทครูเนี่ยจากครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยการสะดวกหรือครูฟาซิลิเตเตอร
0: ์
1: นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการสร้างกลไกในการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้ท่านเห็นว่าเราพูดถึง active learning พูดถึงอะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เป็นการสร้างกลไกเพื่อกระบวนการรู้เนี่ยต้องเกิดที่ครูด้วยเพราะว่า key success ในการ facilitate ทั้งหลายเนี่ยครูต้องเป็นคนที่ชวนเด็กคิดเงื่อนไขข้อที่4ที่สำคัญจริงๆก็คือต้องทำให้เกิดผู้บริหารยุคใหม่ที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการส่งเสริมได้ถูกต้องโดยจะผ่านกระบวนการทั้งมีการมีส่วนร่วมและการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนทั้งครูและนักเรียนพัฒนาตัวเองเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่องถึงจะได้บุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่เราคาดหวัง
0: อันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยครูมีบทบาทสำคัญมากๆถูกไหมครับอาจารย์ครับในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆทราบมาว่า

0: ทางด้านของสถาบันรัชภาคเนี่ยล่าสุดก็มีหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันรัชภาคด้วยตรงนี้เริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก่อนของหลักสูตรนี้เริ่มต้นได้ยังไงก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ตรงนี้ครับสถาบันรัชภาคเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2536กว่า33ปีแล้วแล้วก็วิทยาเขตตอนนี้มีอยู่5วิทยาเขตนะในหลายจังหวัด5จังหวัดทั้งยะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชกันทบุรีลพบุรีในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งถือเป็นแกนสำคัญในการสร้างผู้บริหารเนี่ยสถาบันรัชภาคก็เปิดตั้งแต่ปี2552กว่า17ปีนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งตอนที่ผมยังทำหน้าที่รองเลขาธิการเนี่ยก็มีการมีจอจะได้ทำงานร่วมกันผมก็หารือกับทางทีมบริหาร
0: คร
1: ับ ท่านอธิการและท่านรองอธิการก็คุยกันว่าถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ของสังคมได้บ้างไหมก็คือทำไงจะให้ครูที่เขาเรียกว่ามีแววที่จะพัฒนาก็คือเป็นผู้บริหารที่สามารถดูแลสร้างมนุษย์ให้แผ่นดินไทยได้เนี่ยและมีโอกาสก็ผู้บริหารก็น่ารักมากนะครับของรัชภาคก็เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือหมายความว่าคัดเอาคนที่มีแรงบันดาลใจและมีองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้ฝึกให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตโดยการให้คุณเป็นพิเศษอันนี้คือนี่คือเหตุการณ์ของโปรเจกต์นี้ทั้งหมดก็ต้องขอบคุณทางคณะอธิการซึ่งแล้วก็ทีมงานบริหารของรัชภาคที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าจะเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ทำให้คนที่รับคุณเหล่านี้มีกำลังใจที่จะได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ไปส่งต่อซึ่งเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขยายต่อไปอีก
0: อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราเห็นถึงความสำคัญแล้วเห็นบอกว่าต่อมาก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยให้อาจารย์ขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
1: คือหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่รับรองจากอว.แล้วก็อว.ก็แล้วก็คุณสภามาตลอดแล้วมีการปรับอยู่ทุกรอบ5ปีโดยประมาณ
0: ครับ
1: ปรับมา4รอบแล้ว17ปีเนี่ยแล้วแต่ละอดีตเนี่ยเขาให้ทุนประมาณปีละไม่เกิน5ทุนแล้วผมทราบนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็คือน่ารักมากก็คือให้ทุนรุ่นอย่างโครงการตอนนี้มี2โครงการนะโครงการที่1น่ะให้ประมาณ60ทุน
0: ครับ
1: ก็คือปกติให้จ่ายประมาณสัก 150,000
0: โ
1: อ้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตังค์อ่ะมันหายไปแสนสองก็คือให้ทุนไปแสนสองซึ่งเป็นเรื่องที
0: ่ให้เยอะมากเลยนะคร
1: ับ แต่ว่าหลักของเราเราจะคัดคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อเด็ก
0: ๆ
1: ของเราของประเทศไทยอันนี้คือความตั้งใจของสถาบันแล้วก็ของทีมบริหารโครงการ
0: ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถามเพิ่มเลยคนที่จะเป็นแบบลุกขึ้นมาสู้เพื่อเด็กๆ เกณฑ์และกันในการที่จะให้ทุนมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขยังไงบ้างอะครับ
1: ก็เราก็ต้องกระบวนการก็คือสมัครได้หมดนะครับทุกคนสมัครได้แต่ต้องเขียนแรงบันดาลใจเขียนประวัติเขียนสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีตที่มัน
0: ว่าเคยทำอะไรบ้างครับ
1: ใช่แล้วก็จะมีผู้รับรองซึ่งเราก็จะเช็คจากข้อมูลเหล่านี้แล้วกรรมการก็จะไปสืบค้นไปหามันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันมีดิจิตอลฟุตเป็นมีอะไรเยอะแยะที่จะ
0: สามารถย้อนดูได้ครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้าเขาทำจริงแล้วก็เป็นคนที่เราเห็นว่าเขาจะลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจต่อเด็กๆและต่อครูคนอื่นด้วยเนี่ยเราก็จะคัดเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี
0: ้ครับทั้งสองโครงการนี้มีทั้งหมดกี่ทุนนะครับ
1: ในส่วนของต้นแบบผู้บริหารการศึกษาท่านพื้นฐานลูกยีต้นเนี่ยตอนนี้60ทุน
0: เยอะนะครับ
1: ก็คืออันนี้ถูกมากก็คือค่าเราเรียนเนี่ยแสนสองเนี่ยทางมหาลัยยกให้เลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ทางทีมบริหารมหาลัยบอกว่าเผื่อมีคนสนใจเยอะกว่านี้เขาก็เลยยอมที่จะลดอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการส่งเสริมครูเพื่อเป็นต้นแบบผู้บริหารการศึกษาพื้นฐานลูกยีต้นเนี่ยอีก120คนซึ่งอันนี้ลดค่าเรียน 20%แล้วก็จะมีลดให้อื่นอีกถ้าเกิดถ้าทำตามเกณฑ์นะจะลดอีกสัก 2-3 หมื่นซึ่งก็เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับที่จะต้องใช้ปกติในการเรียนแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความพยายาม ของสถาบัน มหาลัยซึ่งแม้จะเป็นเอกชนแต่เขาก็กำลังร่วมสร้างแผ่นดิน
0: เห็นถึงความตั้งใจมากๆเลย
1: ต้องขอบคุณทางมหาลัย
0: ครับอาจารย์ครับทั้งสองโครงการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกว่าหลายๆคนฟังถึงความตั้งใจของสถาบันรัชภาคแล้วเนี่ยจะช่วยพัฒนาเรื่องของความรู้นะครับที่ทันสมัยแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญมากเลยคือการสร้างจิตสำนึกเรื่องของจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ก็เนี่ยครับกระบวนการเรียนเนี่ยถ้าเข้าเรียนแล้วก็ต้องรับเงื่อนไขเราเรื่องของการที่จะเข้ามาบ่มเพาะเรื่องนี
0: ้
1: บ่มเพาะเรื่องความเข้าใจในพระมรชบายของในหลวงเรื่องความรักชาติเรื่องความเข้าใจเรื่องความรู้เรื่อง AI เรื่องใหม่ๆนะครับรวมถึงเรื่องรากฐานสำคัญก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปทำหน้าที่อะไรวันนี้หลายท่านอาจจะเห็นภาพผมขออนุญาตเล่าสั้นๆนิดเดียวว่าผลจากการที่เกิดเหตุในเจ็ดจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนลุกขึ้นมาทำเพื่อแผ่นดินเยอะมากทั้งรัฐและเอกชนทหารตำรวจมหาดไทยสาธารณสุขแม้กระทั่งส่วนราชการทั้งหมดความหมายแม้กระทั่งเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำโดยที่ไม่ได้อะไรเนี่ยนี่คือผลสำเร็จของกระบวนการจัดการศึกษาที่เราทำครับท่านครับพี่บอลฮะ
0: ครับ
1: เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือการที่เราสร้างแกนมนุษย์ของประเทศไทยมาสะสมมาเวลาหลายเป็นร้อยปีที่จะให้เขาเข้าใจว่าวันหนึ่งเมื่อเกิดจะต้องออกแทนคุณแผ่นดินเนี่ยเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกว่าผมเป็นใครเอกชนที่ลุกขึ้นมาทำท่านที่บอลจะเห็นว่าประหลาดมากที่เจ้าของบริษัทอะไรนะปูนพ่อปูนมาบริจาคอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่นับพี่ๆที่เป็นมีชื่อเสียงผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโปรโมทหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าผมสนิทสนมกับพี่ๆเหล่านี้ทุกคนผมรู้เขาทำจริงหมดซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เห็นภาพว่าคนไทยเองยังรักชาติรักแผ่นดินแล้วปลอดภัยแผ่นดินเนี่ยซึ่งกระบวนการนี้มันโยงกับถึงกระบวนการฝ่ายการศึกษาใช่ไหมงานที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก็ทีมบริหารสำเร็จนั้นน่าจะมีทีมบริหารรุ่นนี้สัก60+120ออกไปเพื่อจะเป็นดูแลแผ่นดินต่อผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับ
0: ครับเอาละครับช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้สรุปนะครับเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งระบบเป็นครูต้นแบบรวมถึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาในยุคนี้ครับยุคดิจิทัลแล้วล่ะเราบอกได้เต็มที่เลยว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกทันกับเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาครับเชิญอาจารย์เลยครับ
1: ครับก็จริงๆแถมนิดนึงว่ากระบวนการที่เราเรียนเนี่ยเราจะมีทั้งภาคเรียนอบรมในโรงมันมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์อบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้หาวิทยากรเด็กๆให้รวมถึงจะไปดูงานต่างประเทศตามสมควรจะแบบประหยัดนะครับแล้วก็ม ิติเหล่านี้เราเชื่อว่ามันจะสร้างการเจริญเติบโตmindset มาgrowth mindset ของคนของเราที่จะรับรู้ได้ทั้ง digital literacy ทั้งเรื่ององค์ความรู้ระดับนานาชาตินะครับตอนนี้คนไทยควรจะมี3เรื่องคือ1รู้จักท้องถิ่นตัวเองลึกรักประเทศไทยและสามารถอยู่ได้ในโลกมันจะได้โลกนั่นคือ3เรื่องนะเรื่องออนไลน์เรื่องของentrepreneur หรือการเป็นผู้ประกอบการคอนเซ็ปต์เรื่องนี้ต้องมีทุกคนแล้วก็เรื่องของภาษาอันนี้จึงจะทำให้อยู่ได้ในโลกแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยผู้บริหารยุคนี้เราก็จะเติมเหล่านี้ไปให้เขาเพื่อให้เขาลุกขึ้นมาทำงานได้ดังนั้นผมเชื่อว่าหลักสูตรที่กำลังทำเนี่ยนะครับจะสามารถพัฒนาบุคลากรในการสาเตรียมกำลังคนที่จะเป็นแกนสำคัญอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผู้บริหารจะเป็นแกนหมุนสำคัญที่จะสร้างทั้งพัฒนาครูทั้งพัฒนานักเรียนเราเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอบคุณทางสถาบันรัชภาคครั้งหนึ่งที่ตั้งใจทำเรื่องนี้โดยไม่ได้มุ่งหวังที่อะไรได้แต่มุ่งหวังเพื่อจะทำสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับมีข้อคำถามมาว่าใช้เวลาเรียนหลักสูตรนี้ประมาณนานขนาดไหนครับ
1: ก็เรียนเหมือนหลักสูตรปริญญาโททั่วไปเลยครับหมายความว่าก็ให้ผมทราบคือของมหาลัยนี้ก็จะเป็น3ซีมาสเตอร์ต่อปีต่อ1ปีมันก็ประมาณ2ปีก็รวมถึงกระบวนการที่จะอะไรนะทำวิทยานิพนธ์อีกกลุ่มนึงคือไม่ทำวิทยานิพนธ์ถ้าไม่ทำวิทยานิพนธ์ก็จะต้องทำ IAS ทำศึกษาก็จะกระบวนการก็เรียนเหมือนปริญญาโททั่วไปปกติเพราะว่ากระบวนการนี้รับรองโดยกระทรวงมหาลัยอวนะฮะแล้วก็ทางผู้สภาอยู่แล้วมีมาตรฐานครับ
0: ครับถ้าสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับอาจารย์
1: ก็ไปดูที่เฟซบุ๊กหรือว่าเพจของสถาบันราชภัฏนะครับรวมถึงตอนนี้ก็คงจะกระจายไปทางสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยครับ
0: ครับ
1: ขอเชิญชวนครับเราอยากให้แต่ว่าอยากให้คือเขาเรียนปกติเขามีอยู่แล้วเราอยากให้คนที่มีแรงบันดาลใจสูงๆเนี่ยมาเรียนกับเรา
0: ก็ประชาสัมพันธ์กันนะครับยินดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยกันนะครับพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคุณครูนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบสำคัญในยุคดิจิทัลขอบพระคุณครับดร.ทีพระวังคณันนะครับอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานกรรมการบริหารโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลสถาบันรัชภาครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณจักรการครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครที่สนใจนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับบอกแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เรียกว่ายกระดับการศึกษาไทยของเราอย่างที่บอกเลยอาจารย์ทีบอกไว้นะครับว่าต้นแบบก็คือครูต้นแบบก็คือผู้บริหารทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาต้องรู้เท่าทันเรื่องราวของดิจิทัลนะครับเรื่องราวของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีดังนั้นครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับเป็นการให้ทุนการศึกษานะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใครที่อยากจะเป็นคุณครูต้นแบบโครงการต้นแบบผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคดิจิทัลนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงครับทุกๆครั้งทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับล่าสุดพาไปที่จังหวัดพิจิตรกันสักนิดนึงครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งด่วนเลยนะครับกรมควบคุมมลพิษครับให้นำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับนะฮะมาสำรวจพื้นที่รอบๆ บึงสีไฟตรวจหาต้นตอของแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับพร้อมกับการเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงสถานการณ์นะฮะของคุณภาพน้ำที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรตรงนี้ครับใครเคยไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหสวยนะที่บึงสีไฟแล้วก็เป็นแบบไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยล่าสุดครับท่านก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมควบคุมมลพิษนะครับเร่งติดตามเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษแล้วก็บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้น้ำเนี่ยกลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วโดยกรมควบคุมมลพิษครับล่าสุดนะครับก็นำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนี่นะครับเอาโดรนเนี่ยมาสำรวจพื้นที่โดยรอบของบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรนะครับเอาโดรนบินสำรวจเลยแล้วก็รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการแก้ไขได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด้วยสำหรับข้อมูลครับภาพถ่ายทางอากาศนะฮะก็จะถูกนำมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องของการตรวจผลคุณภาพน้ำจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้เรื่องความสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำนะครับต้องกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาได้นะครับโดยทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับนายสุรินทร์วรกิจธำรงท่านบอกแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการตรวจอยู่5จุดสำคัญภาพรวมครับต้องบอกว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มนะฮะคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่5ต้องบอกว่ามีสภาพที่ค่อนข้างที่จะต้องเข้าไปดูแลก็จะลงพื้นที่ในการสำรวจนะครับโดยใช้โดรนนี่แหละในวันที่11สิงหาคมนี้เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษว่าจุดไหน เป็นจุดต้นเหตุนะฮะแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำก็ได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับพร้อมนักบินโดรนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะฮะทำงานร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรเทศบาลเมืองพิจิตรแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขลุยตรวจใครเคยเข้าไปในแอปหมอพร้อมบางคนบอกว่ามีประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมคือข้อมูลบอกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับพร้อมเอาผิดหากพบข้อมูลเท็จอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้เนี่ยเปิดรับนะครับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะครับกรณีข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมตอนนี้มีการตรวจสอบเชิงลึกในชุกกรณีครับโดยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีที่นะครับมีประชาชนเนี่ยรวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพราะว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยบอกไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้เกิดความกังวลกังวลเรื่องอะไรเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะอาจจะกระทบต่อการทำประกันภาคเอกชนโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมครับพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างเป็นธรรมแล้วก็อย่างโปร่งใสหากพบว่ามีข้อผิดพลาดนะครับเรื่องของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็จะปรับปรุงแก้ไขระบบแล้วก็กระบวนการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จก็จะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดดังนั้นครับขอให้ประชาชนนะครับที่พบปัญหาหรือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1นะฮะชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหลังจากนี้ครับหากประชาชนท่านใดที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลที่ท่านรับบริการไปเนี่ยเกิดผิดไปจากข้อเท็จจริงท่านสามารถยื่นได้นะครับยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆแบบที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันก็จะได้รับข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันกันนะครับมีข้อความมาดูข้อความกันจากน้องอะไรเนี่ยน้องกลุ๊ปใช่ไหมฮะสุรวัตรด้วยแล้วก็คุณโกสวัสดีค่ะมานะครับฟังอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันได้มาดูหนึ่งเรื่องราวครับกระทรวงพาณิชย์ชวนเรื่องนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนช่วยลดค่าครองชีพเชิญชวนไปช็อปสินค้าราคาประหยัดนี่นะฮะของดีของถูกที่ไหนนี่ไม่พลาดครับจับประเด็นเป็นข่าวก็ต้องหยิบมาบอกกล่าวกันนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยผนึกกำลังกับสสว.สมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับครับคือการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะฮะจำนวน17หมวดหมู่สินค้าบริโภคก็8หมวดหมู่ครับสินค้าอุปโภคบริโภคก็9หมวดหมู่ด้วยกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มาดูซิว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ได้บ้างประชาชนทั่วไปเลยนะฮะสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้นะครับและก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับตรวจให้ดีเลยนะครับว่าจุดไหนบ้างโครงการครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นมองหาจุดสังเกตได้เลยครับที่เข้าร่วมโครงการกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศสังเกตป้ายครับคุณผู้ฟังนะครับไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะครับ อ่ะอีกครั้งนะโครงการคือไทยช่วยไทย X Local Low Cost ณจุดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีหลายๆร้านเลยอ่ะโอ้หลายร้านเลยนะมีแจ่มฟ้า Fresh Mart ที่จังหวัดลำพูนธนพิริยะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีตั้งงี้สุนที่จังหวัดอุดรแล้วก็มีอีกหลายหลายร้านเลยทีเดียวก็แวะไปได้ครับก็มีของดีของราคาถูกแล้วก็ของราคาย่อมเยานะครับไว้เปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ย้ำกันว่ามหกรรมนี้ครับเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะครับก็จะเริ่ม1สิงหาคมเป็นการลดราคาสินค้าจำเป็น 60% โอ้โหลดเยอะเลยนะ 60% แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นนะฮะเรื่องของการออมควบคู่กับการลดค่าครองชีพโดยรัฐบาลครับก็เตรียมผลักดัน2นโยบายสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนสิงหาคมนี้อันดับแรกเลยคุณผู้ฟังก็เป็นการมุ่งดูแลเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างครบวงจรนะครับด้านหนึ่งก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพภาระรายจ่ายก็มีโครงการนี้แหละครับไทยช่วยไทย X Local Low Cost อีกหนึ่งโครงการครับก็คือสร้างแรงจูงใจกับการออมพันธบัตรออม plus นะครับเพื่อการสร้างความมั่นคงทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวโดยมหกรรมลดราคาสินค้า local low cost นะครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวทั้งด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะฮะกว่า130รายนะครับรวมกว่า800สาขาจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมนะครับลดสูงสุด 60% ด้วยกันนะครับทางด้านของนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านบอกว่าร้านค้าท้องถิ่นตอนนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคท้องถิ่นก็สามารถคัดเลือกสินค้าตรงกับความต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยก็สามารถตรวจจุดจำหน่ายสินค้าได้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ช่วยไทยช่วยไทย plus 60-40ตรงนี้ก็ช่วยนะครับโดยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อลดภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยพันธบัตรออม plus นะครับโอ้โห21วินาทีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเล่าให้ฟังแล้ว 2,000 ล้านนะครับแป๊บเดียวหลายๆคนก็โอ้โหออมกันพันธบัตรออม plus สร้างแรงจูงใจในเรื่องของการออมระยะยาวประชาชนสามารถออมได้100บาทก็ออมได้เห็นไหมฮะอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนะครับต้องบอกว่า 2.8% ต่อปีนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้อย่างทั่วถึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าลดค่าครองชีพได้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจฐานรากก็เข้มแข็งเม็ดเงินก็หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าท้องถิ่นผู้ผลิตรายย่อยชุมชนโดยตรงก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปติดตามสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับสัปดาห์หน้าแล้วเนาะแป๊บเดียวเองพฤหัสหน้าครับ6สิงหาคมนี้ตอนนี้ก็เหมือนจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยชื่อมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮัวน่านะครับพฤหัสบดีที่จะถึงนี้6สิงหาคมครับเวลา6โมงเย็นนะครับเจอกันที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดตามรับชมได้ครับทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ถนนดนตรีนะครับในเพจ Facebook ด้วยและก็สามารถจะติดตามบันทึก การแสดงได้ครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 น.จนถึง 23:00 น.ทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz นะครับสะดวกที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครับจะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 21:05 น.จนถึง 24:00 น.นะครับติดตามชมได้ใครที่อยากจะลงทะเบียนกันนะครับแนะนำว่าครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีนะครับเหมือนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาชมกันนะครับก็เชิญชวนมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาริฮัวน่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกวันนะครับเชื่อว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะชมกันนะฮะแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจกันในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับอ่ะเข้ามาดูกันหน่อยนึงนะฮะใครที่ฟังอยู่แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้บอกว่าโอ้ฟังจากจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณัฐชัยนะยูดีนะครับนะฟังจากจังหวัดชลบุรีใช้มือถือต่อบลูทูธครับฟังทุกวันเลยวันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วอันนี้ก็ถือว่า1คะแนนรับไปเลยนะครับเพราะว่าแชร์หรือยังเอ่ยถ้าแชร์แล้วก็จะขอบพระคุณมากๆด้วยคุณณัฐชัยนะครับส่งข้อความมาพระรุ่งครับมีกลอนแต่งมาเพราะๆเลยนะครับบอกว่าอะไรนะเนี่ยตะวันรุ่งแจ้งแสงทองส่องฟากฟ้าปรารถนาสันติสุขพาสดใสสันติภาพพระดอนภาพร่วมเริงชัยสู่วันใหม่ด้วยหัวใจแห่งความดีหนึ่งกลอนเพราะๆนะครับนำมาออกอากาศให้ฟังกันนะครับเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีเลยพระรุ่งนะครับคุณพิสมัยบอกว่าวันนี้ไปซื้อของครับโอ้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็จะมีไทยช่วยไทย60-40นะฮะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ากันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้อีกแล้ว มีข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะได้อีกแล้วคุณบอลไม่ลืมขอบคุณมากที่มาเตือนกันนะครับมีข้อความบอกว่าถ้าได้ตลอดไปจะดีมากเลยอ่านออกอากาศให้แล้วนะอันนี้โอเคนะครับเผื่อว่าจะได้ไปช่วยลดค่าครองชีพหลายๆคนชอบเห็นผลจริงๆอันนี้บอกเลยเพราะว่าไปสำรวจตลาดมาทุกท่านเลยที่เป็นแม่ค้านะครับเป็นพ่อค้าบอกคุณบอลโอ้ยอดขายนี่นะพุ่งแบบก้าวกระโดดเลย1ก็คือคนตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ไหมในการที่จะเลือกซื้อนะครับขอบคุณมากๆนี่นะฮะ บอกว่าถ้าได้ตลอดไปจะดีโอเคได้นะครับแหมชอบละสิพรุ่งนี้นะไทยช่วยไทย plus 60-40นะฮะพรุ่งนี้วันที่1ใช่ไหมครับคุณน้ำผึ้งทองพลนะครับฟังจากสุโขทัยคุณชนิการด้วยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาครับบอกฟังออนไลน์ฝนกำลังจะตกคุณบอลลี่นะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกนะครับตอนนี้คุณป๊อปปี้ฟังจากที่ปากช่องนะครับนี่นะฮะ บอกว่าฟังอยู่ที่นครราชสีมานะครับส่งข้อความมาก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะแนะนำนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งเรื่องของการติดตามมานะครับอย่างน้อยก็เป็นการทักทายกันเล่าให้ฟังด้วยคุณผู้ฟังไปซื้อของที่ไหนมาบ้างนะครับบรรยากาศของการไปจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเลยนะครับบอกว่าโอ้โหการจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้เนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับเศรษฐกิจคึกคักนะตลาดนี่ทุกที่เลยนะครับที่มีนบุรีนะที่บางกะปินะครับพ่อค้าแม่ขายก็ใช้ไทยช่วยไทย plus ร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคึกคักมากอย่างวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่นำเรียนกันว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคึกคักที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นะครับวันแรกดีไหมล่ะวันแรกขายเกลี้ยงเลยนะครับจองวันรอบต่อไปนะฮะบอนคอนเน็กหรือว่าออม plus ก็คือวันจันทร์นะครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยเดี๋ยวกลัวหลายๆคนไม่ทันนะครับวันจันทร์3 สิงหาคมวันอังคาร4 สิงหาคมแล้วก็วันพุธ 5สิงหาคมนะครับต้องบอกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่1วันนี้วันแรก31กรกฎาคมคุณผู้ฟังทราบไหมผ่าน Wallet นะครับผ่านสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกโอ้โหได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับประชาชนนี่เรียกว่าภายในเวลา21วินาทีหมดเกลี้ยง 2,000 ล้านนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดครับต้องบอกว่าพันธบัตรออม Plus รุ่น3ปีนะครับมีผู้ซื้อเนี่ย259คนมูลค่าเอากลมๆเนาะ 200,000 กว่าล้านนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนนี่โอ้เรียกว่าถูกอกถูกใจกันนะครับซื้อเยอะมากๆเลยแล้วก็มีพันธบัตรออม Plus รุ่น10ปีก็มีผู้ซื้อ 1,331 คนนะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่ามีความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนใครที่พลาดรอบแรกนะครับก็สามารถที่จะรอรอบต่อไปก็คือ 3-5 สิงหาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันยังมีโอกาสนะฮะมาประชาสัมพันธ์กันยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งสบน.ครับเปิดให้จองซื้อผ่านช่องทางบอลคอนเน็กนะครับโดยวงเงินจำหน่ายก็ 2,000 ล้านเหมือนเดิมนะฮะ 2,000 ล้านเหมือนเดิมโดยสามารถซื้อได้ผ่านทางธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24แห่งนะครับทุกคนได้ซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็ย้ำเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเปิดจองนะครับสำหรับวันจันทร์นี้เวลา 8:30 นะครับของวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับนี่คือพันธบัตรออม Plus วันแรกครับย้ำเลยวันแรกขายเกลี้ยงเลยนะฮะรอบต่อไปก็3-5สิงหาคมนี้นะครับนี่ก็นำมาบอกกล่าวกันนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ปิดท้ายกันหน่อยนึงใช้งานได้จริงครับเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่ภัยจะมาถึงนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเตรียมแจ้งนะครับเตรียมความพร้อมระบบเซลบอดแคสต์1ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่นะครับรับมือภัยต้องไวกว่าภัยนะครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการนะครับในการที่จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่นะครับล่าสุดก็ที่แม่สายอย่างที่บอลนำเรียนกันแม่สายที่จังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำนะครับที่แม่สายตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับระดับน้ำแต่ว่ายังไม่ล้นตลิ่งก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันครับปภ.ก็ได้มีการส่งเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นชุมชนสายลมจอยนะครับก็ส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนชุมชนไม้ลุงขนนะครับมีชุมชนเหมืองแดงนะครับตอนนี้ก็แจ้งเตือนกันนะครับพร้อมแนะนำให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมอพยพหากจำเป็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังที่เพชรบูรณ์ล่าสุดก็ต้องมีการเฝ้าระวังที่บริเวณแม่น้ำป่าสักนะครับที่อำเภอหล่มเก่าเพราะมีแนวโน้มครับระดับน้ำนะครับในแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งนะครับที่บริเวณชุมชนริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำสาขาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับที่ตำบลศิลาตำบลหินฮาวแล้วก็อำเภอหล่มเก่าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยทั้งหมดนี้ครับคือการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะครับก็กลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะฮะเราก็จะบ๊ายบายเดือนกรกฎาคมก็จะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแน่นอนในหลายพื้นที่มีฝนตกก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: เ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: การที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยถอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก์ก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรภิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับ

0: เมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และInvestment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือบรรทุกน้ำสองลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัตบูรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทย

0: ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันได้ทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะก็เอาใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการนะว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง3เรื่องเลยนะครับน่ะเต็มอิ่มกันเลยเรื่องแรกนะฮะเจ้าชายอนุชาเรื่องที่2ลากับคำพูดของชาวบ้านและเรื่องที่3ลิงหลอกยักษ์ไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าชายอนุชาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหญิงพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครงลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวเราะชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอยายแม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในปากเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็อมเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาเสียยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็งมเอาสิโว้ยเมื่อถึงเวลาใหญ่แม่มดก็เดินออกมาจึงแลเห็นเจ้าชายนอนไขว่ห้างร้องเพลงเสียด้วยใหญ่แม่มดทำหน้าโกรธยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเจ้าอยากได้เจ้าหญิงจริงๆกระจงมานี่แกพาเจ้าชายเชษฐาเดินไปห้องโถงของปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอมาเห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไปเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมและทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการผงกหัวค คล้ายแสดงความขอบคุณและพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชายมองไปก็แลเห็นเป็ดตัวหนึ่งตีนติดสาหร่ายดิ้นกระเดวกระเดวขึ้นไม่ได้เจ้าชายก็ย่องเข้าไปแล้วว่าอย่าดิ้นนะเจ้าเป็ดน้อยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสาหร่ายเจ้าเป็ดเห็นพระพักของเจ้าชายยิ้มเพลย์มีลักษณะแห่งความเมตตาปราณีก็ยอมให้เจ้าชายปลดสาหร่ายออกจากขาแล้วกระพือปีกร้องกั๊บกั๊บมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วโบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยละข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายแล้วเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ยายแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครู่เดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโคร่มลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่มดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มอวดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดีข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลือกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ยายแม่มดหัวเราะลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วยายแม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันใหม่ด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลาแต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิ ช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลยชายชราตะโกนขึ้นท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันหามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหามไม้มาและผูกขาลาติดไว้กับไม้แล้วช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ย นั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายจะสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
2: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางเลยวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อมไม่ถึงชายคนนั้นได้หาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อถึงน้ำพอดีเมื่อน้ำเต็มหม้อดีแล้วเขาจึงดึงขึ้นมาแล้วกลับไปยังต้นไม้ที่วางของเอาไว้แต่เมื่อเขามาถึงคนต้นไม้เขารู้สึกตกใจมากที่แลเห็นข้าวของต่างๆถูกรื้อกระจุยกระจายขนมปังก็หายไปไม่มีอาหารเหลือไว้ให้กินเลยแม้แต่น้อยเขาเหลียวมองไปรอบๆเพื่อดูว่าใครมาขโมยเอาไปแต่ก็มองไม่เห็นใครครั้นมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นลิงอ้วนตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งกำลังนั่งล้วงถั่วคั่วในหม้อดินเล็กๆใบหนึ่งอยู่ลิงอ้วนตัวนั้นนั่งเคี้ยวถั่วจนแก้มตุ๋ยมองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดินแล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจะงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถิดแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับขยื่นไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไร เมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาส่วนหางของมันก็หวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ม้าอยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องซีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังสัดข้าวด้วยพัดบกเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเผ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือดูหางของข้าซะก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงนใจอยู่ครามครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน้องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยนางยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางซ้ำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมโซนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาส่วนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค์
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาทกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับมาก่อนแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sophia เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิปอเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุพัปปดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปประพิชา

0: ด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลตาทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น123เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ5ต่อ7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม2ต่อ1เซต6ต่อ4และ2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
3: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starf แถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิง

0: ครับ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ดิมพัสสอนการรายงาน
1: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
4: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

พี่ชายมักทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนละเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

ขากวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดรอปเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมในเมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่ถ้าว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะหิงถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนและก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นปฐมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นปฐมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้าแล้วก็โมโหเจ้าลูกชายตัวแสบจ้องเขม็งราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู้อำนวยการเล่าความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดว่าพี่ชายพูดจากูมึงต่อหน้าครูท่านหนึ่งซึ่งกำลังต้อนรับคณะครูจากต่างโรงเรียนครูคนดังกล่าวเรียกพี่ชายไปตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ควรพูดคำหยาบเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ติติงได้ว่าคุณครูไม่อบรมสั่งสอนหลังจากนั้นครูก็สั่งให้พี่ชายตบปากตัวเองแต่พี่ชายปฏิเสธแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหา
ขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซี่ให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อำนวยการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

ทุกครั้งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจาดตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบครัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรผมไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มนึงที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกเหรอที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกเหรอที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกเหรอที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ตผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฟากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากจนเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคราวหน้าซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPadแล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับNetflix สตรีมมิ่งต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปและเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัตเจสเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริคและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณเมลิซาบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มีสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
12: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
13: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของอภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับคุณพล
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย์
4: ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุร
3: ีเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ครับก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับผม
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: ครับ
4: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเราไปรับความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120/80 130/70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโตลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผม เขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวเนี้ยจะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากๆก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุง

0: เป็นตัวเลือกหนึ่งที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขณะพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะฮะในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อมได้ง่ายหรือแตกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพอมันแตกแต่มันไม่ใช่หลอดเลือดใหญ่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรโดยตรงชัดๆแต่ลองนึกภาพว่าถ้าหลอดเลือดฝอยที่หน่วยกรองไตเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเสียหายไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมครับพอไตเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพของการฟอกของเสียเนี่ยมันลดลงนะครับร่างกายเราก็จะมีโอกาสที่จะมีของเสียมากขึ้นทั้งนี้ก็คือเกิดจากความดันโลหิตสูงนะครับผมฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กินยาความดันเพราะกลัวโรคไตกินแล้วขอโทษถ้ากินยาแล้วกลัวเรื่องโรคไตไม่กินเป็นแล้วไม่กินมีความเสี่ยงเรื่องโรคไตมากกว่านะครับผม
1: ครับ
0: ครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการควบคุมน้ำหนักนะครับผมการควบคุมน้ำหนักเนี่ยแน่นอนว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะเนาะที่บรรจุอวัยวะต่างๆกระดูกกล้ามเนื้อข้างในนะครับผมความดันเนี่ยแม้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหมือนกับระบบหลอดเลือดเนาะแต่ว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีมวลนะครับผมมีน้ำหนักเยอะก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันเนี่ยมันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันในร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยมีผลต่อความดันไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะมากนะครับแพทย์เนี่ยจะพูดไว้เสมอว่าอาหารรสจัดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันโดยเฉพาะบ้านเรานะครับผมจะพูดประจำเลยว่าบ้านเราเนี่ยชอบทานอาหารรสอร่อยรสอร่อยเนี่ยก็คือรสที่ผ่านการปรุงมาอย่างดีแล้วว่าอร่อยถูกปากแน่นอนนะครับรสอร่อยเนี่ยเขาจะเป็นการปรับให้มันดีที่สุดทานแล้วมีความสุขที่สุดนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งรสเหล่านี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับผม
1: ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ตอนแม่ค้าเขาต้มน้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยหรือน้ำซุปอื่นๆเนี่ยเขาก็ต้องใส่เครื่องปรุงรสอยู่แหละนะม
1: ัน
0: จะมีความรสจัดมาประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นต้มเป็นหม้อเนี่ยไอ้มันอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่จริงเขาใส่เยอะเนาะเพราะให้มันเข้มทั้งหม้อนั้นได้เนี่ยคือต้องใส่เยอะหรือแกงสักหม้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเห็นภาพกว่าทีนี้พอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรานะครับเราชิมนะเฮ้ยมันยังขาดเติมน้ำตาลหน่อยเฮ้ยหวานไปเติมน้ำปลาหน่อยเฮ้ยเค็มไปรสยังไม่กลมกล่อมเติมเปรี้ยวเข้าไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นภาพชัดว่าอาหารเนี่ยมันเป็นรสอร่อยจริงๆนะครับผมถ้าไม่ถูกปากเราก็อาจจะทานได้ไม่เต็มที่ก็ได้เหมือนกันส้มตำก็เช่นกันนะครับผมส้มตำเนี่ยกว่าเขาจะปรุงให้น้ำส้มตำเนี่ยอร่อยเนี่ยบางทีมันต้องใส่หลายอย่างเนาะมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวอะไรเงี้ยนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นรสที่มันมีความจัดจ้านนิดนึงนะครับผมและยิ่งเราแบบซดน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะทั้งส้มตำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะได้ความรสจัดเข้ามานะครับผมรสจัดเนี่ยหรือตัวความเค็มเนี่ยมันก็จะมีส่วนทำให้ความตึงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่กินอาหารรสจัดหรือดูแลตัวเองดียังไงเนี่ยครับในช่วงเวลาที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเริ่มเสื่อมตัวได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผมบางคนบอกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างดีมาตลอดความดันปกติมาตลอดแต่ทำไมพอเข้าเลข6

0: 5ปลายเลข6เนี่ยทำให้ความดันเพิ่มขึ้นนะครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับผมเป็นความเสื่อมตามช่วงวัยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่พูดเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงทุกท่านนะครับผมแต่มันคือความเสี่ยงนะฮะแล้วความดันโลหิตต่ำล่ะเป็นยังไงนะครับผมความดันโลหิตต่ำเนี่ยเขาจะถูกนิยามไว้ว่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยจะต่ำกว่า90และตัวล่างเนี่ยจะต่ำกว่า60นะครับผมซึ่งอาจจะต่ำเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับผมอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยจะสวนทางกับความดันโลหิตสูงมากๆนะครับผมถ้าความดันโลหิตสูงคือเลือดเนี่ยมันไหลแรงมันอัดแน่นมากมีแต่ปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างนี้ความดันโลหิตต่ำจะแสดงออกมาในลักษณะของเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับผมเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็อาจจะมีอาการก็คือสวิงสวอยเวียนศีรษะหน้ามืดจะเป็นลมนะครับผมบางทีนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดเหมือนจะหงายหลังเพราะว่าเหมือนจะเป็นลมเลือดไปเลี้ยงจะไม่ทันนะครับ
1: ครับ
0: พอเป็นมากอาจจะมีอาการหายใจเร็วนะครับผมการหายใจเร็วคือการเอาอากาศเข้ามาเนาะรีบกระตุ้นให้เลือดมันสูบฉีดนะครับผมเหนื่อยง่ายนะครับชีพจรเต้นเบาชีพจรเนี่ยเราก็จะจับได้ตามตำแหน่งต่างๆตำแหน่งยอดนี้ก็จะมีอ่ะข้อมือเนาะหรือถ้าเราดูในหนังกันหน่อยเขาก็จะคำที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดใหญ่อยู่นะครับผม
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเต้นแผ่วเต้นเบานะครับผมหลักๆเนี่ยของความดันโลหิตต่ำเนี่ยครับผมการดูแลก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผ
1: ม
0: แต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลี้ยงไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้เรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
1: ม
0: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสท.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรลม15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
1: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
0: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
1: ใช่ๆครับ
0: อีกอันนึงคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75% ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผมการจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผม
1: คร
0: ับ หลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการแก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับเป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องหนึ่งนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
1: ครับ
0: ในมุมของแผ่นไทยบ้างนะครับผมแผ่นไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยและในมุมมองของแผ่นไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีรสสุขุมเย็นหรือรสจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ ก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆ ก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
1: ครับ
0: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
1: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
0: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมบัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผมสารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศหรือว่าภูมิภูเบศด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนไทยใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่คุณอาจจะต้อง เว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะ3ต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
1: ครับ
0: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
1: ครับ
0: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะเราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว Assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H THAIMED นะครับผม Assign ABS THAIMED นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยเกื้อเรื่องการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับงั้นพักเลยนะฮะ
0: ได้
1: ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่งจบสปอร์ตแล้วใครที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยถามได้หรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะเรื่องราวของสมุนไพรยาไทยอภัยภูเบศของเราเดี๋ยวถามกับหมอปอนได้นะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับพักฟังสปอร์ตนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะฮะ022900473นะครับย้ำเบอร์นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาฏนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้เลยว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรยุกยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
7: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนในถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
8: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลาไหนเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
7: หลังอาหารนี่ประมาณ9 โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
8: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
7: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
6: ห่างจากอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม
7: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
6: เดี๋ยวฟังโอเค
8: ถ้าเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30 นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
6: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30 นาทีครับ
7: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
6: เชิญครับ
7: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8 โมงจะช้าไปไหมคะ
8: จริงๆคือมัน
6: อันนี้เป็นคนไม่เหมือนกัน
8: ถูกต้องครับคุณบรมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่า ช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8โมงใช่ไหมถ้าเริ่มแตะ9โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3เวลาด้วยนะเช้ากลางวันเย็นก็คืออ่ะ8โมงเที่ยง4โมง5โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
7: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
8: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้คำว่าโมงถึงสองโมงเช้าเนาะเจ็ดโมงแปดโมง
6: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
7: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณตีห้าดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึงแปดโมงมันช้าไปไหมคะ
8: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
7: ทานข้าวเช้าประมาณ8โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่ใช่เป็นข้าวนะคะ
8: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบุญโลอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าจริงๆถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ 15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
6: ครับ
7: อาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
6: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
8: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
6: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
8: ครับ
6: ใช่ไหม
7: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียวจะเป็นมื้อเที่ยงค่ะ
6: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้าสองมื้อใช่ไหมกินเช้าสองมื้อ
7: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรมค่ะ
6: กินสองมื้อ
7: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอจะกินยา
6: อย่างนี้อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
7: ้
8: ข้าวเนี่ยไปโปะกี่โมงครับ
7: ประมาณแปดโมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
8: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
7: 8โมงกินข้าว
6: 8โมงกินข้าวตีห้าครึ่งกินกล้วยกับอะไรนะ
7: กับไข่ต้มฟองนึง
6: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณตีห้าครึ่งแล้วมากินข้าวเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8โมงครับ
8: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8โมงครับผมกินอันหลังอันนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มยาความดันโลหิตเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย 15-30 นาทีกัน
6: เป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร 15-30 นาทีครับ
7: ก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอค่ะยาละลายริมเลือดเนี่ยกินพร้อมกันได้มั้ยคะ
8: อันนี้เขาให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
7: โรคหัวใจค่ะ
8: เขาระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
7: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมียาสองตัวนี่แหละค่ะ
8: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลังแปดโมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม
7: ค่ะมันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ะยาละลายลิ่มเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
8: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
7: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามก็สั่งสองอย่างนี้แหละค่ะให
8: ้โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่แปดโมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของคือตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะคือเรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆครับ
6: ก็ลอง
7: ขอบคุณ
6: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกินสองมื้อย่อยตอนเช้าเราก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้แบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อสองโมงเช้าแปดโมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
8: ใช่
7: ขอบพระค
8: ุ
7: ณมากค่ะคุณบรมขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบพระคุณค
9: ่
7: ะ
9: ครับครับครับโอเคครับต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื
8: ้อคือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
9: ใช่ใช่
8: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
9: คุณไปแยกมื้อใช่
8: เป็นยังไง
9: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อยสองมื้อ
8: ใช่บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอก็ไม่รู้
9: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
10: ครับ
9: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ผมโทรจากอายุยานะครับ
9: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
10: ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
8: มันปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
10: ขัดลำกล้องด้วยครับ
8: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
10: 80ครับ
8: โอ้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
10: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
8: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จาก1อาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้1นะอย่างที่2ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
10: อะไรครับ
8: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
10: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
8: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผม
9: โชคด
8: ีก็คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่มน้ำ
10: ตอนน
8: ี
10: ้ผมกินพวกไอ้น้ำกระเจี๊ยบใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
9: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
10: อ๋อไอ้ยังพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
9: ไม่ทัน
10: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
9: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
8: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
9: ไปหาหมอนะไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
17: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสท.ได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสท.เตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สท.ยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
18: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
19: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหากรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโด ดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็

ันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้อ่ะสมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันนี้เวลาผมไปทำงานเนี่ยฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาครับมาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดตากยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสริมแกล่งสหกรณ์ดันวิสาหกิจชุมชนมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้กับเกษตรกรครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับโดยเริ่มที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้ออำเภอเมืองตากจังหวัดตากนะครับเพื่อติดตามการบริหารน้ำเพื่อการเกษตรและการเร่งรัดการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อความยาว 49.9 กิโลเมตรซึ่งจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้ถึง 32,000 ไร่ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งพร้อมทั้งพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานนะครับร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีน้ำต้นทุนที่มั่นคงในการประกอบอาชีพต่อมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรบ้านตากจำกัดอำเภอบ้านตากนะครับเพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายหลักเกษตรนวัตกรรมนะครับเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยนะครับโดยผลักดันให้สหกรณ์ยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เป พื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระจายสินค้าเกษตรได้มาตรฐานรวมถึงสนับสนุนการแปรรูปสินค้า GI ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์นะครับเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่สมาชิกหลังจากนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ณองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำและเยี่ยมเทศกาลเชื่อมโยงการตลาดหอมแขกเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนซึ่งเป็นการยืนยันความตั้งใจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปครับมาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ยกระดับไหมไทยนะครับเดินหน้าเชื่อมเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการพร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ผลิตไหมหัตถกรรมคุณภาพดีพบผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการและนวัตกรรมด้านหม่อนไหมรวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดพัฒนาอาชีพตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำนะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันณโรงแรมโคสะอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายวัชรพลก็เปิดเผยว่าผ้าไหมไทยนะครับถือว่าเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มีกระบวนการผลิตอย่างประณีตมีการผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ผ้าไหมไทยนะครับมีความสวยงามเป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผู้ผลิตเส้นไหมและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการตลาดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงหนึ่งในอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาไหมไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัยจากภาคการศึกษาเข้ามาสนับสนุนเพื่อช่วยยกระดับกระบวนการผลิตนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมไหมไทยในระยะยาวนะครับด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมก็กล่าวเสริมว่ากรมหม่อนไหมนะครับมีภารกิจหลักในการรักสืบสานวิจัยและก็ส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมของไทยให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งยกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำอย่างการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงปลายน้ำคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการทำตลาดนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไหมไทยทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศตามนโยบาย4Sของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประกอบด้วย S1นะครับยกระดับมาตรฐานอนุรักษ์ภูมิปัญญา S2ก็คือปั้นเกษตรกรยุคใหม่และเยียวยาฐานรากS3ก็คือขยายขนาดและมูลค่าตลาดห่วงโซ่และ S4ก็คือความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น. พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานัปการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยและเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงคุยเฟื่องเรื่องเกษตรในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานอยู่งานหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คืองานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับซึ่งก็จัดขึ้นในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่1กับวันอาทิตย์ที่2นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพันจาอากาศเอกประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเกษตรก้าวหน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: พอครับวันนี้เป็นวันแรกของงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พอ.เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่สักนิดหนึ่งว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
2: ขออนุญาตกลับเรียนงี้ครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจหลักๆอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรนะครับอันที่2เราเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่หรือพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนะครับด้วยภารกิจของเราทั้ง2ประการนะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยได้จัดงานขึ้นนะครับจริงๆเราจัดงานเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนะครับของทุกปีนะครับสำหรับในปีนี้เราจัดระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคม2569โดยใช้งานว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่นะครับก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงของพวกเราปวงชนชาวไทยนะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานขึ้นโดยในงานนี้เองหลักๆก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่2ประการประการแรกเราก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับอันที่2เราก็เป็นการเรื่องของน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยในงานนะครับเราก็จะผ่านจัดงานผ่านนิทรรศการอยู่2ชุดนะครับชุดแรกเราบอกว่าตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีอันเนี้ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาแล้วก็พระราชกรณียกิจนานาประการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับอันที่สองก็เรื่องของสายใยรักจากแม่สู่ชีวิตนะครับก็คือแม่ผู้ให้ชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอาหารสมุนไพรและธรรมชาติก็คือการดูแลจุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะครับเพื่อการพึ่งพาตนเองผ่านการอบรมการเวิร์กช็อปวิชาของแผ่นดินแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะช่วยเสริมรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับโดยการอุดหนุนสินค้าจากภาคการเกษตรโดยผู้ผลิตโดยตรงครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆ
1: พอครับภายในงานเนี่ยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: ครับเรามีไฮไลท์อยู่หลายประการนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนงี้ครับอันแรกก็คือนิทรรศการที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีนะครับก็เป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษานะครับของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์เนี่ยทรงอุทิศพระองค์พระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาอาชีพการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมหัตถกรรมไทยนะครับแล้วก็การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ชุมชนนะครับในงานเองเนี่ยเราจะจัดเป็นนิทรรศการครับเราจะเห็นในหลักการในงานต่างๆนะครับอย่างเช่นดูครับในพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่พระองค์ตามรอยพระบาทพระพันปีหลวงในการทรงงานในพื้นที่ต่างๆนะครับตั้งแต่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก ุมารนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงเคยตรัสว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์นะครับก็จะแสดงในรูปแบบของเรียกว่าตามเสด็จแม่องครักษ์พิทักษ์ข้างพระวรกายนะครับอันที่2แล้วก็รวบรวมคำสอนเนี่ยของแม่ของพระพันปีหลวงเนี่ยตั้งแต่สอนในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์นะครับก็เราใช้คำว่าหล่อหลอมกล่อมเก่านะครับแล้วก็ดูโครงการที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทรงพระราชกรณียกิจไว้ครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ท่านทรงสานงานต่อนะครับอันนี้จะเป็นนิทรรศการชุดแรกนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยจะเป็นนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของแม่ซึ่งเป็นผู้จุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยผ่านภูมิปัญญาด้านอาหารสมุนไพรหรือการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยนะครับก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในนิทรรศการก็จะนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพทั้งคุณแม่และก็ส่งเสริมสุขภาพของลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่เกี่ยวกับดูแลคุณแม่หลังคลอดครับตลอดจนภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการฟื้นฟูร่างกายอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่ระหว่างธรรมชาติครอบครัววิถีเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยนะครับก็ในนิทรรศการชุดนี้นะครับเราก็จะมีแบ่งออกเป็น4โซนนะครับโซนแรกที่เราเรียกว่าเมนูอาหารสุขภาพดีเพิ่มน้ำนมบำรุงร่างกายนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของอาหารของแม่นะครับแม่กินดีลูกได้รับสารอาหารดีผ่านน้ำนมนะครับในงานก็จัดแสดงอย่างเช่นเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเราทำสูตรอาหารจริงๆนะครับมาให้ชมให้ดูกันเลยนะครับอย่างเช่นฟักทองผัดไข่อย่างเงี้ยครับยำหัวปีกะเพราหมูกุ้ยช่ายผัดตับนะครับอันเนี้ยนะครับเราเป็นเมนูจริงๆแล้วก็เป็นทั้งอินโฟกราฟิกด้วยซึ่งสรรพคุณของมันเนี่ยครับฟักทองเนี่ยก็มีวิตามิน A นะครับส่วนหัวปีเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาช่วยกระตุ้นน้ำนมนะครับแล้วก็กุ้ยช่ายก็จะให้ธาตุเหล็กแล้วก็ตับก็บำรุงเลือดนะครับใบกะเพราก็ปรับสมดุลช่วยผ่อนคลายอันนี้จะเป็นนิทรรศการชุดแรกนะครับส่วนชุดที่2เขาเรียกว่าสวนของแม่ในงานเราก็จัดแสดงสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่านมนะครับสรรพคุณบำรุงน้ำนมอย่างเช่นนมราชสีนะครับก็จากการเพิ่มแล้วครับน้ำนมแม่ช่วยฟอกน้ำนมให้สะอาดอันนี้ครับอันที่สองพวกนมวัวก็เป็นที่สรรพคุณบำรุงน้ำนมช่วยขับน้ำคาวปลาครับทำให้มดลูกเขาอู่เร็วหลังคลอดนะครับแล้วก็พวกนมแมวอันนี้จะเป็นบำรุงน้ำนมช่วยบำรุงร่างกายสตรีและขับน้ำนมหลังคลอดแล้วก็พวกนมควายนะครับก็อันนี้จะบำรุงน้ำนมผอมแห้งแรงน้อยสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่อยู่ไฟไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนมน้อยเนี่ยก็บำรุงนมสภานมเหมาะมากสำหรับคุณแม่ที่มีน้ำนมน้อยสมก็ชื่อต้นหมายนะครับอันเนี้ยเราจะเป็นการและพร้อมกับเล่าเรื่องธรรมชาติได้ตั้งชื่อพืชที่เกี่ยวกับนมสะท้อนถึงภูมิปัญญาและก็ความผูกพันมาแต่โบราณนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในงานก็จะมีแปลงสมุนไพรที่บำรุงน้ำนมนะครับเช่นพวกขิงพวกปีกล้วยพวกใบแมงลักกุ้ยช่ายมะละกอแล้วก็ฟักทองเราก็จะมีการจัดแสดงได้มีเป็นแปลงสมุนไพรให้ชมด้วยนะครับอันที่3เรียกภูมิปัญญาของแม่อันนี้เราจะจัดแสดงตำรับสมุนไพรสรรพคุณการใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นพวกมะตูมเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะครับพวกฝางเนี่ยบำรุงเลือดพวกขิงขับน้ำคาวปลาแล้วก็พวกชายเอมโอดแล้วก็เถาวัลย์เปียงช่วยให้แม่แข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นนิทรรศการที่เราจะจัดให้แสดงพร้อมกับมีเรื่องของอาหารซึ่งเราจะเป็นเมนูอาหารจริงๆด้วยครับครับอันนี้นิทรรศการนะครับเราก็จะมีอันที่3แล้วก็เปิดอบรมหลักสูตรนะครับเรียกว่าวิชาของแผ่นดินเนี่ยทั้งหมด8หลักสูตรเลยครับก็2วันวันละ4หลักสูตรก็จะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะครับแล้วก็เราเชิญวิทยากรมาพวกมากความสามารถนะครับก็มาส่งต่อประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับก็ประกอบด้วย8วิชานะครับวันนี้ก็2วิชาครับวันนี้ก็เวลา10โมงนะครับก็เป็นการอบรมวิชาของแผ่นดินเรื่องข้าวพื้นเมืองตาปีจากมรดกสู่มูลค่าอันเนี้ยโดยอาจารย์ธนาโชติสดงามจากวิไลเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสุราษฎร์ านีนะครับอาจารย์ก็มาสอนเรื่องการพัฒนาข้าวพื้นเมืองตาปีเนี่ยจากมรดกทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าการตลาดและก็การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับส่วนบ่ายครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในเรื่องของพริกไทยเงินล้านเนี่ยของอาจารย์ปฐมาวงศ์นพรัตน์ซึ่งท่านเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยท่านก็จะมาท่านสอนเรื่องราวกระบวนการปลูกพริกไทยนะครับจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้ามาตรฐานโดยเฉพาะเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็หรือว่าเรียกว่า GI อ่ะครับในวันนี้ก็มีอบรมเชิงปฏิบัติการ2วิชานะครับเวลา 11:00 นนี่ก็เรื่องการขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ดีก็มาดูซิท่านก็สอนเรื่องเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ต้นพริกไทยนะครับทำยังไงให้ลดการตายของกิ่งพันธุ์เพิ่มอัตราการติดรากให้มากขึ้นนะครับแล้วก็บ่ายวันนี้นะครับก็เรื่องผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองก็ดูเรื่องของการแปรรูปข้าวพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสร้างอัตลักษณ์ต่อชุมชนนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับ2วิชานะครับ 10:00 นเกษตรง่ายๆบนพื้นที่1ไร่นะครับจากอาจารย์อรรถการพิมพ์วงเนี่ยของท่านก็คือสวนในศีลซึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับท่านก็จะมาสอนเรื่องการทำการเกษตรบนพื้นที่1ไร่อย่างเป็นระบบเนี่ยเพื่อผลิตอาหารสำหรับครัวเรือนการใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่าไม่เน้นทฤษฎีนะครับก็เน้นการปฏิบัติที่ได้ผลดีนะครับส่วนบ่ายๆพรุ่งนี้นะครับเรื่องการเพาะเชื้อเห็ดตับเต่าครับโดยอาจารย์จำลองจากก่อนเนี่ยกลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมาสอนเรื่องเทคนิคการเพาะเชื้อเห็ดตับเต่าอย่างถูกวิธี

0: ็วันละ4วิชานะครับโดยหลักการของเรานะครับนอกจากนี้เราก็จะเปิดให้ชมอาคารจัดแสดงภายในอาคารนะครับ5พิพิธภัณฑ์ฟรีครับใครเข้ามาชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปกติถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ได้จัดงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เราให้ชมฟรีนะครับก็ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลพิพิธภัณฑ์เกษตรวิถีไทยแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตนะครับนะครับอันนี้เราเปิดให้ชมฟรีโดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับก็เราจะมีเปิดให้ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติฟรีวันละ6รอบครับน้องๆหนูๆเด็กๆก็สามารถมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาชมภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็มาชมฟรีครับนะครับวันละ6รอบครับอันนี้เป็นที่เราเปิดให้ชมฟรีนะครับนอกจากนี้ครับก็มีกิจกรรมอีกมากมายครับภายในงานครับอย่างเช่นกิจกรรมการมีส่วนร่วมนะครับเราอยากให้พ่อแม่นะครับลูกนะครับได้มีส่วนร่วมกันโดยจัดกิจกรรมแม่ลูกคู่เหมือนนะครับเพียงแต่คุณแม่คุณลูกเนี่ยแต่งกายมาเที่ยวงานในธีมเดียวกันนะครับก็รับของที่ระลึกเลยนะครับซึ่งในเดือนนี้เราจะมีของที่ระลึกก็เป็นกระเป๋าผ้าที่ระลึกนะครับให้แม่ลูกคู่เหมือนเนี่ยสามารถนำเอาไปของที่ระลึกกลับบ้านได้นะครับกิจกรรมพอแจกแลกเปลี่ยนนะครับก็ยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นประจำนะครับอย่างเช่นก็มาเที่ยวงานนะครับหิวน้ำก็ซื้อน้ำนะครับพอทานน้ำเสร็จก็เอาแก้วน้ำเนี่ยมาที่พิพิธภัณฑ์เรานะครับเราก็จะส่งต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกสมุนไพรไม้ประดับนะครับให้ผู้ร่วมงานนี่ซึ่งนำมาภาชนะที่เหลือใช้เนี่ยมาใส่พันแล้วก็ไปดูแลที่บ้านได้
1: ใส่แก้วกลับไปเลย
0: ใส่แก้วกลับไปได้เลยครับถ้าทานหลายแก้วก็เอาไปหลายชนิดนะครับ
1: ไม่จำกัดจำนวนใช่ไหมครับ
0: ไม่จำกัดจำนวนครับก็เอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านดูความสามารถของตัวเองด้วยนะครับนะครับ
1: เป็นการ
0: ก็จะมี
1: ขยะไปด้วย
0: ขยะใช่ครับครับแล้วก็เรามาดูย้อนวันๆไปกับเกมสีสันงานวัดนะครับเราก็จะมีงานวัดด้วยไม่ว่ากิจกรรมปาโป่งยิงปืนจุกนักปลานะครับมาทดสอบจินตนาการไปกับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาปูนด้วยนะครับ
1: ปูนปั้นนะครับ
0: ปูนปั้นด้วยครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์นะครับก็คือรับแผ่นพับไปตามล่าตาประทับรุ่นของที่ระลึกนะครับซึ่งจะเป็นของที่ระลึกเป็นพวกบิ๊กเซอร์ไพรส์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพัดลมมือถือเล็กๆที่เราสามารถพกติดตัวไปได้อันเนี้ยพอไปประทับตามล่าตาประทับที่เรากำหนดเสร็จก็มารับของรางวัลได้นะครับผมจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายว่ากิจกรรมพวงกุญแจแม่ทูหนูทำเสร็จก็เอากลับไปได้เลยนะครับกิจกรรมระบายสีดินปั้นนะครับก็มาร่วมกันเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกวูดคัทภาพพิมพ์นะครับก็ทำเสร็จแล้วก็สามารถนำกลับไปบ้านได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดไว้อย่างมากมายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงครับขาดไม่ได้สำหรับพิพิธภัณฑ์เราก็จะมีภาคีเครือข่ายครับมาจำหน่ายสินค้าตามฤดูกาลพืชผักตามฤดูกาลของภาคการเกษตรเราครับไม่ต่ำกว่าร้อยร้านร้านค้าซึ่งพี่น้องที่ภาคีเครือข่ายที่นำมาขายก็เป็นเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์โดยตรงนะครับก็เอาสินค้าที่ตัวเองผลิตเนี่ยนะครับแปรรูปก็มาจำหน่ายที่นี่ไม่ต่ำกว่าร้อยร้านค้านะครับเป็นตลาดแห่งความสุขตลาดแห่งการตลาดแห่งรอยยิ้มราคาถูกมากครับบางที20-30บาทเองครับพี่อุ๋ยครับ
1: คร
0: ับก็มาเลือกซื้อมาอะไรได้ต่างๆนะครับมีไม่ต่ำกว่าร้อยร้านค้านะครับแล้วก็ในงานกิจกรรมเองก็ยังมีดนตรีมาขับกล่อมเพราะๆนะครับให้เราฟังด้วยนะครับรวมทั้งท่านใดที่เวลาเดินไปซื้อของอะไรต่างๆนะครับเดินแล้วปวดเมื่อยต่างๆนะครับเราก็จะมีนวดแผนไทยนวดแผนโบราณนะครับ
1: แล้วก็
0: เครือข่ายก็มานวดหรือไม่ก็มาแช่มือแช่เท้าได้ครับเอาแช่มือแช่เท้านี่สามารถฟรีได้ฟรีเลยนะครับก็มาร่วมกันแล้วมีกิจกรรมอีกมากมาย
1: เรามีรถรางบริการรับส่งจากปากทางเข้ามาที่บริเวณงานด้วย
0: ใช่ครับพี่อุ๋ยครับตอนนี้นะครับรถรางเวลาเข้ามานะครับสองข้างทางตอนนี้กำลังเข้าเขียวขจีเลยครับ
1: คร
0: ับ บริเวณสองข้างทางก็สามารถรถรางก็จากถนนพหลโยธินเข้ามาครับก็ผ่านทุ่งนาเขียวขจีก็เข้ามาในงานได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวครับที่มารถประจำทางก็สามารถที่จะเรามีรถรางรับส่งตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับส่วนที่ท่านใดมีรถส่วนตัว

0: ็ใช้ก็มาได้นะครับในพิพิธภัณฑ์เองแล้วโอ้ที่จอดรถของเราไม่ต่ำกว่า500คันนะครับพี่อุ๋ยครับนะครับ แล้วเราก็มีระบบรปภ.รักษาความปลอดภัยนะครับมีห้องพยาบาลมีพยาบาลประจำนะครับเราดูแลเรื่องสุขภาพด้วยครับพี่อุ๋ยครับ
1: ครับคือถ้าเดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศสองข้างทางก็มีทั้งแปลงนาแปลงข้าวนะครับแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นนะครับ ถ้าไม่เที่ยวซื้อของไม่เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก็มีบริเวณรอบๆนั้นดูได้นะครับ300กว่าไร่นี่ดูได้หมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ374ไร่ครับสามารถดูได้หมดไอ้ที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการในงานจัดงานนะครับแต่ถ้าก็นอกๆรอบบริเวณรอบๆก็ยังมีจุดให้เราได้มาเรียนรู้นะครับอีกจำนวนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกหนองนาโมเดลนะครับเรื่องเกษตรพอเพียงเมืองนะครับบ้านดินบ้านฟางนะครับหรือใครอยากชมบรรยากาศนะครับจิบกาแฟกลางทุ่งนะครับในวิสดอมคิงฟาร์มเราก็จะมีร้านกาแฟร้านหาครับแล้วก็รอบๆข้างๆก็จะเป็นเรื่องของแปลงนาข้าวแปลงบัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับหรือไม่เราก็จะมีกิจกรรมรถรางชมรอบพิพิธภัณฑ์ครับเข้าไปดูใน374ไร่เรามีร้านสนองมีแปลงเกษตรมีแปลงเกษตรแปลงอะไรอีกจำนวนมากครับเป็นองค์ความรู้นะครับทั้งหมดใน374ไร่สามารถที่จะมาเยี่ยมชมมาเข้าชมมาเรียนรู้กันได้ครับพี่อุ๋ยครับ
1: ครับคือพอลงรถเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านอาหารติดแอร์นะครับแล้วก
0: ็
1: เป็นร้านที่จำหน่ายของที่ระลึกนะครับของกินของใช้ของฝากอะไรต่างๆมากมายนะครับตรงนั้นไปหาซื้อได้เพราะว่าบางทีนั้นของที่มีจำหน่ายที่นี่มาจากทั่วประเทศเลยตรงนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้คนไปเที่ยวด้วยตรงนี้ครับพอครับ
0: นอกจากอย่างที่ผมกล่าวนะครับพิพิธภัณฑ์เองเรามีทั้งร้านมาดูคาเฟ่แล้วครับร้านกินอยู่ดีก็เป็นร้านอาหารที่ของพิพิธภัณฑ์เราได้ใช้ได้บริการนะครับก็อาหารส่วนใหญ่ก็พืชผักก็มาจากในแปลงนะครับรับรองได้ว่าเป็นสินค้าอินทรีย์แน่นอนปลอดสารพิษนะครับรวมทั้งในอย่างผมกราบเรียนที่หุยว่าในมีน้องเครือข่ายที่เอาพืชผักมาขายที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเป็นเจ้าของโดยตรงนะครับเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์โดยตรงถ้าไปซื้อเข้ามาแล้วมาจำหน่ายนี่ทางพิพิธภัณฑ์เราไม่ให้มาจำหน่ายครับต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: เรา
0: แล้วก็นอกจากนี้นะครับในงานเองเนี่ยคนที่จะเอาพืชผักมาขายเรามีการสุ่มตรวจด้วยนะครับสุ่มตรวจด้วยว่าต้องเป็นสินเป็นพืชผักที่ปลอดสารจริงๆนะครับเรามีกรรมวิธีในการตรวจนะครับแต่ด้วยว่าต้องเป็นปลอดสารถ้าไม่ปลอดสารหรือจะมีสินเป็นตกค้างเนี่ยเราไม่ให้มาจำหน่ายครับเราดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักด้วยครับพี่อุ๋ยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีก2วันที่น่าไปเที่ยวนะครับอย่าเพิ่งยิ่งครอบครัวนะครับวันนี้ใครที่ว่างๆก็พาคุณแม่คุณพ่อไปแบบครอบครัวก็ได้นะครับพอบอกเส้นทางสักนิดนึงครับว่ามายังไงครับ
0: อย่างนี้ครับก็ถ้ามารถส่วนตัวนะครับก็ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินครับห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณ 7-8 กิโลนะครับแต่ว่าถ้ามาจากกรุงเทพจะไปสระบุรีครับก็ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก่อนนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณถึง7-8 กิโลครับแล้วก็จะไปกลับรถตรงเป็นทั้งวัดคุณหญิงส้มจีนก็ได้นะครับก็เราอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีท่านกลับรถเสร็จก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ได้ครับเรามีที่จอดรถจำนวนมากครับ ส่วนท่านที่มาจากสระบุรีเข้ากรุงเทพนะครับก็จะไม่ง่ายครับก่อนถึงตลาดไทยประมาณ3กิโลนะครับก็ผ่านวัดคุณหญิงส้มจีนมาอีกสักแป๊บนึงก็เข้าที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับอันนี้คือรถส่วนตัวครับถ้าท่านไม่ได้มารถส่วนตัวท่านก็มารถตู้โดยสารได้นะครับ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินวนครนะครับท่านก็ขึ้นรถตู้ตรงฝั่งเซ็นเตอร์วันนะครับแล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานลอยมาแล้วก็เราก็จะมีรถรางรับส่งนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับ ส่วนรถโดยสารประจำทางก็สาย338นะครับจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ลงตรงหน้าเกษมราษฎร์ปทุมธานีเหมือนกันแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาครับอันนี้ก็สามารถแล้วก็มีรถรางรับส่งได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาได้นะครับเราเส้นทางสะดวกสบายครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับ
1: ครับก็คือบอกง่ายๆว่า รถประจำทางต่างจังหวัดนะครับทุกสายจะจอดตรงนั้นพอดีนะครับทั้งขาเข้าและขาออก
0: ตรงข้างหน้าพอดีแล้วครับใช่ครับ
1: ตรงนั้นจะเป็นสวนอุตสาหกรรมนวนครนะครับรถประจำทางรถโดยสารจะจอดหมดเลยนะครับเอาละครับช่วงท้ายอยากจะให้ผอ.เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งครับกับงานวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่เชิญเลยครับ
0: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับเสาร์อาทิตย์ที่1วันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับ
1: คร
0: ับ ก็มาเที่ยวงานที่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่นะครับจัดณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคลองหลวงปทุมธานีครับพรุ่งนี้ก็อีกวันนึงครับท่านสามารถนะครับจุงมือลูกจุงมือหลานนะครับนะครับยิ่งจะเป็นคู่แม่ลูกคู่เหมือนยิ่งดีครับก็มาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรครับในงานก็จะเจอมีทั้งเรื่องของนิทรรศการในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับการอบรมวิชาของแผ่นดินซึ่งเราจะได้ความรู้ไปประกอบอาชีพได้นะครับมาเลือกซื้อเลือกหาครับสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าพืชผักผลไม้นะครับจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ภาคีไม่ต่ำกว่า100ล้านค้านะครับรวมทั้งมาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมพิเศษกิจกรรมต่างๆอีกจำนวนมากมายครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆ นะครับอย่างเรียนนี้ครับพ่อแม่บางทีพ่อแม่มาก็มาซื้อของนะครับมาซื้อของมาชมนิทรรศการเราก็จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่งั้นน้องๆหนูๆบอกไม่รู้จะมาทำอะไรนะครับเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษในหลายๆเรื่องหลายๆไงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมวันวานไปย้อนวันวานไปกับเกมสีสันงานวาดกิจกรรมสแตมป์ฮันเตอร์กิจกรรม DIY กิจกรรมพวงกุญแจแม่ทูนหัวกิจกรรมระบายสีดินปั้นนะครับเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มีเข้ามาร่วมในกิจกรรมครับรวมทั้งสามารถที่จะไปเข้าชมนะครับในพิพิธภัณฑ์ของเราได้ครับโดยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสามารถที่จะมาดูภาพยนตร์3มิตินะครับแอนิเมชั่น3มิติในเรื่องวันละ6รอบสามารถที่จะเข้ามาชมได้ครับกิจกรรมมากมายครับจึงขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับแล้วก็พี่ๆน้องๆของพิพิธภัณฑ์การเกษตรและก็ภาคีเครือข่ายพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ
1: ครับ
0: ก็ด้วยความเคารพครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่ออ้อประเสริฐมากนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆแล้วก็เชิญชวนไปเที่ยวงานกันนะครับก็ท่านผู้ฟังก็อย่าพลาดนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรครับวันนี้ขอบคุณพ่ออ้อมากนะครับ
0: ครับขอบคุณพี่อุ๋ยครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับแล้วพบกันนะครับ
1: ครับ
0: วันหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานาประการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี

0: ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอคลองลานและอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของราษฎรตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอและโครงการส่วนใหญ่เป็นเพียงโครงการขนาดเล็กที่เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวจึงยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบซึ่งความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2555กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรจากผลการศึกษาพบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากเป็น1ใน16โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาและยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการต่อมาในปีพ.ศ. 2562ได้ดำเนินการศึกษาโครงการเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษารายละเอียดทางด้านวิศวกรรมพบว่าตำแหน่งที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาเป็นโครงการชลประทานได้แต่ในส่วนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1เขตอุทยานแห่งชาติรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีความอ่อนไหวในการดำเนินงานกระทั่งในปีพ.ศ. 2568กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากจังหวัดกำแพงเพชรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำคลองส่วนมากและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสภาพการใช้ที่ดินและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน29โครงการซึ่งมีโครงการอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพจำนวน2โครงการคือลำดับที่1โครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากและลำดับที่2โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อแต่เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากในลำดับที่1ต้องจัดทำรายงาน EIA และตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานรวมถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงมีข้อเสนอแนะให้กรมชลประทานทบทวนโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่อุทยานโดยปรับลดขนาดหรือหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นป่าอนุรักษ์เพื่อเคารพแนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาให้กับราษฎรกรมชลประทานจึงพิจารณาเลือกโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นโครงการในลำดับถัดมาเนื่องจากไม่เข้าข่ายต้องศึกษา EIA ตามกฎหมายและสามารถพัฒนาโครงการได้ในระยะสั้นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมเกณฑ์หลักทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งโครงการระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำรวมถึงชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านที่ตั้งหัวงานโครงการกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่9บ้านไซพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทางเลือกที่2ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.73 กิโลเมตรทางเลือกที่3ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.8 กิโลเมตรผลการศึกษาพบว่าทางเลือกที่1มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยได้คะแนน 72.63 คะแนน 2. ระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ระดับเก็บกักบวก184เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.94 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่2ระดับเก็บกักบวก 182.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.33 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่3ระดับเก็บกักบวก 181 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 2.79 ล้านลูกบาศก์เมตรผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกที่2มีความเหมาะสมมากที่สุด 3. ชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำผลการคัดเลือกเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนเนื่องจากมีต้นทุนก่อสร้างค่อนข้างต่ำและสามารถจัดหาวัสดุดินถมได้ในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอสรุปลักษณะโครงการในขั้นศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านใส่พัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตัวเขื่อนจะปิดกั้นลำน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองสวนมากและไหลลงแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านปางขนุนประมาณ 1.93 กิโลเมตรเขื่อนกักเก็บน้ำได้ออกแบบเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนสันเขื่อนกว้าง9เมตรยาว 265.55 เมตรและสูง 43.50 เมตรสามารถรองรับปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีได้ถึง 7.92 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความจุที่ระดับกักเก็บปกติ 3.38 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยอาคารประกอบทั้งอาคารทางระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมนอกจากนี้จากการประชุมปฐมนิเทศโครงการเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2568ณอาคารอเนกประสงค์ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรราษฎรในพื้นที่ได้เสนอให้มีการศึกษาโครงการฝายคลองอีจ้อบริเวณด้านเหนืออ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภครวมถึงส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่9ตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านไซพัฒนาเช่นเดียวกันแต่อยู่ห่างจากวัดไซพัฒนาประมาณ 1.34 กิโลเมตรฝายคลองอีจ้อเป็นฝายคอนกรีตสันมนมีความสูง3เมตรยาว25เมตรระดับกักเก็บบวก 204.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและมีความจุที่ระดับเก็บกัก 41,425 ลูกบาศก์เมตรการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรจะกำหนดให้เป็นระบบส่งน้ำด้วยท่อเป็นหลักสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำรวม 5,193 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน 4,785 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ย่อยจำนวน3พื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างประมาณ 4,183 ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน 3,865 ไร่2. พื้นที่ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านไสพัฒนาเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ1สถานีสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรด้านเหนืออ่างเก็บน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์472ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน451ไร่3พื้นที่ส่งน้ำของฝายคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาเช่นเดียวกันมีพื้นที่รับประโยชน์538ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน469ไร่อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้ออำเภอคลองลานเป็นการปิดกั้นคลองอีจ้อก่อนไหลลงสู่คลองไผ่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นผลกระทบด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำนวน44รายด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมเสนอมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIMPด้านการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโคร ครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้ที่สนใจโครงการตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของราษฎรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมปฐมนิเทศโครงการการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2การดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า440คนเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำและฝ่ายคลองอีจ้อเสร็จสมบูรณ์จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยส่งผลประโยชน์ตรงถึงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมกว่า 5,193 ไร่สำหรับการขับเคลื่อนโครงการจะมีราคาค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อประมาณ723ล้านบาทค่าก่อสร้างฝ่ายคลองอีจ้อประมาณ60ล้านบาทและค่าชดเชยที่ดินในเบื้องต้นประมาณ20ล้านบาทซึ่งผลจากการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชนรวมกว่า 2,900 ล้านบาทตลอดช่วงอายุโครงการ50ปีดังนั้นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยแล้งพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในพื้นที่สืบไปกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ 1-2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.พบกับนิทรรศการตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดเรื่องราวพระจริยวัตรที่แสดงถึงความรักความเอื้ออาทรห่วงใยพระราชมารดาและพระราชกรณียกิจนานัปการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนิทรรศการสายใยแห่งรักจากแม่สู่ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จุดเริ่มต้นของชีวิตผ่านภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยและเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อป8หลักสูตรและร่วมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า120ร้านค้าณพิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุมธานี
2: คุณผู้ฟังครับเวลาในการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมไปพบแก้ววนิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพินดลรุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิสาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
9: นายบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็นหนึ่งใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบ ราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
7: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
10: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ1สิงหาคม2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธนะคะ
1: ค
0: แน่นอนว่ารายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:10 นจนถึง 7:00 นนะคะ
1: ค
0: ทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยแล้วก็ตอนนี้น้องต้นเพจของเราไลฟ์หรือยังเรียบร้อย
1: ไลฟ์ Live เรียบร้อย
0: แล้ว
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์ก็ได้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้ไอวรินผมแปลกจัง ถ้าทำผมมาวันนี้ไม่ได้จัดรายการค่ะ
1: ทำไมครับ เข้าใจได้เพราะว่ารายการ
0: โอ้มันเช้ามาก
1: 8นาที
0: คุณแล้วก็คือเมื่อเช้านะดิฉันรีบมากนะดิฉันกลัวมาไม่ทันดิฉันก็เลยหยิบที่คาดผมเลยจะมาเลย
1: ปึ
0: ้งเลยนะคะ
1: แต่ยังดีอยู่ก็ยังดูสวยอยู่นะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นคำชมวันนี้เสื้อคุณก็สวยนะคะ
1: ขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวออกไปข้างนอกต่อเลย
0: ดิฉันว่าแล้วทำไมคุณแบบว่าดูดีเป็นพิเศษเออเลยจ
1: ั
0: ดเต็ม
1: เราไม่ได้นัดกันนะแล้วก็คอปกเหมือนกันท
0: ุ
1: กทีเราจะใส่คอกลมมานะวันเสาร
0: ์ใช่ๆ
1: นะครับอ่ะก็พบกัน FM 92.5 อย่างที่บอกไปวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ก่อนอื่นทักทายทุกท่านมาแล้วรายงานตัวในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูไลฟ์สดก็ทักทายเรา2คนกันมาได
0: ้
1: นะครับส่วนเรื่องอากาศวันนี้อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างโซนของภาคเหนือเองเนี่ยหลายจังหวัดเลยอย่างเชียงรายนะครับที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมกันอยู
0: ่
1: นะครับต้องรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการออกแจ้งเตือนมาเล็กน้อยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้เนี่ยแหละไปจนถึงวันที่6สิงหาคมไทยเรายังคงมีฝนตกบางพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งช่วงของอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกของไทยเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเราตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปเนอะจนถึงวันที่6เนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ภาคเหนือนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนี่ยประมาณ 70% 70% นี่ก็คือถือว่าเตรียม อุปกรณ์กันฝนได้แล้วนะคะพบเกิน 50% นี้ก็ถือว่ายังไงก็ตกแน่นอนนะคะภาคอีสาน 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออกด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าเอาจริงๆก็คือทั่วนาทาทิศแหละนะคะจะทั่วประเทศแล้วภาคกลางก็ 70% อันดามัน 60% นะคะภาคใต้อ่าวไทย 40% แล้วก็คลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนแล้วก็ในเรื่องของหนาวเพราะอย่าลืมเพราะว่าเวลาฝนมันหยุดไปแล้วเนี่ยความหนาวมันจะตามมา
1: ใช่
0: นะคุณใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยอ่ะป่วยง่ายก็อย่าลืมเตรียมยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับผม อ่ะนี่คือเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกแดดออกอะไรยังไงทักทายพวกเราทั้งสองคนกันมาได้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันอันนี้เป็นรายงานของปภ.นะครับรายงานเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ก็คือที่เจอเรื่องของฝนหนักน้ำท่วมดินสไลด์เนี่ยนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอ4ตำบล4หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สายบ้านเรือนได้รับความเสียหายผลกระทบใน50หลังคาเรือนนะแล้วก็ตอนนี้เชียงรายเองก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเตือนทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดเลยครับที่เขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับเบื้องต้นมีการ จังหวัดเลยเนี่ยได้ใช้แผ่นเหล็กและกระสอบทรายยักษ์หรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยปิดทับท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเลยไหลย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนก็ตกหนักเหมือนกันมีการเสริมกระสอบทรายแนวริมกำแพงแม่น้ำป่าสักนะครับในของเพชรบูรณ์นะแล้วก็ปราจีนบุรีก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่บริเวณหอพักพูนทรัพย์นะครับเข้าไปในซอยเนี่ยระยะทางประมาณ200เมตรส่วนจังหวัดน่านก็ดินสไลด์ปิดทับผิวทางหลวงหมายเลข1256ตอนปัวแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันใครที่จะสัญจรไปมาแล้วก็ทางอบต.ภูคาเองนำรถไถลากจูงออกจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนของรถโรงพยาบาลบ่อเกลือที่ใช้เส้นทางในขณะนั้นก็ถูกดินไหลปิดทางมาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ใครที่อยู่น่านนะคะอยู่บ่อเกลือจริงๆดิฉันไปเที่ยวน่านนะดิฉันต้องบ่อเกลือนี่แหละนะคะตอนนั้นบรรยากาศจริงๆก็ช่วงปลายตุลาก็ฝนยังมีฝนอยู่แต่ว่าก็ปลายแล้วยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนพื้นที่ชาวน่านนะคะบอกเกลืออัปเดตกับเราหน่อยนะว่า
1: สภาพตอนนี้ฝนยังหนักอยู่ไหม
0: สภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหนักไหมดินโคลนถล่มเป็นยังไงกันบ้างแชร์ภาพกันมาได้นะเพราะว่าน้องต้นนี่อยู่ในทีมโซเชียลของสวทด้วยอาจจะได้อัปเดตกันแบบเรียลไทม์ได้นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาอัปเดตกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องต้นบัญชีม้าเราได้ยินคำนี้มานานมากเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่อะมักจะเป็นแบบผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เป็นเหยื่
1: อ
0: แต่ตอนนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บัญชีม้าเนี่ยพบว่าไปใช้เป็นบัญชีเด็กมากขึ้นแล้วนะโอ้มันอันตรายมาก
1: ขึ้น
0: หลอกเด็กใช่คุณธปท.นะคะยกระดับมาตรการสกัดบัญชีม้าคุณผู้ชมค่ะปรับลดวงเงินโอนเยาวชนตามช่วงอายุเหลือ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันหลังพบว่ามิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเด็กกันมากขึ้นซึ่งเริ่มทยอยบังคับใช้กันยายนถึงตุลาคม69นะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์นะคะผู้ช่วยว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยได้บอกว่าธปท.นะคะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตทางการเงินโดยปรับปรุงมาตรการเป็น customer profiling ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นเพื่อป้องกันการนำบัญชีของเยาวชนเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าหลังมีการค้นพบค่ะว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายจากบัญชีผู้ใหญ่มาเป็นบัญชีของเด็กแล้วก็เยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบัญชีของเด็กเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายต่อการเปิดบัญชีทีนี้พอเขาไม่ได้จำกัดวงเงินในการโอนเข้าโอนออกในแต่ละวันเนี่ยการที่เป็นบัญชีม้ามันก็ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยธปท.นะคะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยลดความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปีที่แล้วไม่พบกรณีแอปดูดเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแต่ขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกโอนเงินสูงสุดประมาณ 8,500 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจากการยกระดับมาตรการในหลายๆด้านเลยซึ่งในด้านนั้นก็คือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักเกณฑ์การแชร์ responsibility ให้สถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการ e-payment ร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบกพร่องต่อหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีการโอนเงินผิดบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่พูดตามตรงนะว่ามันยากมากกับการที่ไปแจ้งความไปธนาคารรอเงินโอนกลับเดี๋ยวนี้มันหลายขั้นตอนพอเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาบูรณาการร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะลดลงนะแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับรูปแบบการก่อเหตุมิจฉาชีพนี่เหมือนโควิดเลยนะ ปรับสายพันธุ์เลยนะหันมาใช้บัญชีของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเยาวชนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เป็น cashless society เนาะ
1: ใช่
0: เป็นแบบโมบายแบงกิ้งกันแล้วสแกนกันแล้วนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยก็มาใช้กันมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเยาวชนเนี่ยเขายินยอมให้เปิดบัญชีหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้ธปท.ก็ร่วมมือกับธนาคารกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ปรับมาตรการ customer profiling นะคะโดยกำหนดวงเงินโอนกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินรายวันของเยาวชนตามช่วงอายุนะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้งานจริงแล้วก็มาสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะคะก็คือไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันแต่ดิฉันว่าก็ยังสูงอยู่นะ
1: ใช่ยังสูงอยู
0: ่ก็ยังสูงอยู่นะเพราะ 10,000 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพบวงเงินที่โอนที่เป็นชื่อเยาวชนเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อวันน้องต้น
1: ซึ่งจริงๆเยาวชนคิดว่าไม่ต่อวันเนี่ย
0: ไม่น่าจะ
1: เรายังไม่ถึงเลยนะเพราะเราเงินเดือนเงินทั้งหมดก็ทั้งบัญชีก็ไม่ถึง 30,000 ต่อวัน
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าอายุ10ถึง12ปีเนี่ยโอนหรือชำระได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน
1: นี่คือมาตรการใหม่
0: มาตรการใหม่กำหนดวงเงินนะ12ถึง15ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและ15ถึง18โอนเงินหรือชำระเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันโอเค18เนี่ยเข้าใจได้อาจจะมีการจ่ายค่าทุนค่าเทอมและ
1: การ
0: ศึกษานะคะก็เข้าใจได้แต่15เนี่ยก็ยังก้ำกึ่งอยู่นะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีละที่มีมาตรการนี้ออกมานะคะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะทยอยในการปรับวงเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ค่ะ
1: อืมนะครับก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันเพราะว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าโหเยาวชนเด็กเนี่ยอย่าง10ถึง12ปีเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้ไม่เกิน 3,000 หรอก
0: น
1: ะคือด้วยความที่อ่ะต้องอ่ะเงินผู้ปกครองอาจจะต้องให้น้องมาด้วยถูกไหมแล้วเวลาน้องจับจ่ายใช้ซื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะคือภาระค่าใช้จ่ายของเด็กเนี่ยน่าจะมีไม่มีเท่าผู้ใหญ่หรอกผู้ใหญ่ไหนจะต้องจ่ายอ่ะนี
0: ่
1: ลูกออกแม้ค่าซื้อของเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
0: ของใช้ส่วนตัวให้ลูกให้หลานอีกนะแต่ว่าเด็กถึง10ถึง12ปีสมัยก่อนดิฉันยังกระโดดยางเงิน 3,000 นี่ฉันยังไม่รู้จักเลยฉันยังจักเหรียญ5เหรียญบาทอยู่เลยแต่สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้แต่ว่า 3,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวลองดูใครที่มีลูกๆหลานๆช่วงอายุเท่านี
1: ้
0: มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆตัวเองใช้เงินประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรกันเติมเกมไหมหรือไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เติมเกมก็ได้โอ้แต่วันนึงถ้าเติมเกิน 3,000 นี่เยอะนะ
0: ตกแล้วเดือนนึง
1: ผมเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเด็กๆมีเติมเกมเพื่อที่แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจได้แต่โอ้โห 3,000 ก็เยอะไปเน
0: าะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ใช้เงินประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะ
1: จริงๆอย่างเราตอนเราอายุ10ถึง12เนี่ยเราได้เงินไปโรงเรียนในวันละ20บาท
0: ดิฉันได้10บาท
1: คือเทียบกับค่าเงินตอนนี้มันคงเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบอัตราส่วนหรือมันวันนึงก็ไม่น่าใช้เกิน100บาทไหม
0: ไม่น่าเกิน
1: ค่ารถเมย์อย่างน้อยถ้าตีสูงสุดก็20บาทไป
0: บางคนอาจจะน
1: ั่
0: ง MRT
1: BTS
0: เรียก
1: วันละ300อ่ะนะ
0: delivery ทานข้าว
1: ทานข้าว50บาท60บาทแพงสุด
0: เรียกบริการรถรับส่งซื้อสกุตชี่คุณ
1: เอาเถอะ
0: ก็ว่ากันไปแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องให้การดูแลบุตรหลานด้วยเพราะตอนนี้ทปท.เขาก็ช่วยแล้วนะคะ
1: ครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่หลายคนติดตามกันคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันสักนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องเรียนเรื่องสอบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้เป็นการสอบของผู้ใหญ่นะเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งล่าสุดเองทางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะต้องมีความคืบหน้านะและข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาเข้าสอบโดยสุจริตด้วยนะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยซึ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่นะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่หันมาเข้ารับราชการเนี่ยบางส่วนเนี่ยมุ่งมาสอบท้องถิ่นกันเยอะนะแล้วคือเขาตั้งใจที่จะเพื่อที่จะหาความมั่นคงในชีวิตบ้างเพื่อที่จะพัฒนาประเทศบ้างหาเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเอ้าเราสอบมาอย่างสุจริตเนอะไปเจอในกลุ่มที่เอ้าทำไมทุจริตมาล่ะก็ดันโดนไปด้วยอยู่บัญชีเดียวกันแบบนี
0: ้มันเหมารวมเนาะจริงๆนะคะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาแล้วก็บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองเขามุ่งที่จะยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกป้องสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะในเรื่องทปท.ผ่านไปแล้วรมช.ก็มานะในเรื่องธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะน้องต้นตอนที่เราสอบเป็นข้าราชการเนี่ยเราสอบกพด้วยไหม
1: สอบสี
0: ่เราสอบกพ
1: คุณจะอยู่ได้ไง
0: ดิฉันกำลังเพราะมันนานมากอะดิฉันกำลังงงว่า อ๋อแต่ว่าทางด้านของท้องถิ่นเขาไม่มีสอบกพ.ใช่ไหมคุณท้องถิ่นไม่มีใช่ไหมมีสอบเหรอเอาไม่เป็นไรใครเคยสอบท้องถิ่นมาแชร์กันบ้างนะว่ามีสอบกพ.หรือเปล่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องต้นเซิร์ชละเซิร์ช
1: ไม่ต้อง
0: สอบ
1: ภาคกอันนั้นคือภาคกอของข้าราชการพลเรือนสามัญของกพ.ของเราเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าเขาก็จะมีภาคกอของทางด้านท้องถิ่นของเขาเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็จริงๆนะแต่ละหน่วยงานราชการเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเคารพกฎกติกาของแต่ละหน่วยงานด้วยนะทำให้ถูกต้องนะคะพอมาถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของรัฐบาลนะยังไม่หมดนะคะรัฐบาลมีการเร่งอำนวยความสะดวกคนที่มีรถเก่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไปลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าเช็คว่าอุ๊ย
1: ม
0: ีรถเก่า
1: เ
0: อ้ยยังมีรถอยู
1: ่
0: ก็เลยไม่ได้สิทธิ์ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ารถฉันมันเป็นรถเก่าล่ะ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: รถที่ใช้ไม่ได้แล้วจอดไว้ริมทางข้างทางหรือว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับประกอบอาชีพจะทำยังไงอ่ะทางด้านนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าภายหลังที่ครม.เนี่ยรับทราบนะคะก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์คืนนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาที่ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงหาดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินคดีขออภัยค่ะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยที่ประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมซึ่งครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะเพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนนะคะ
1: ครับ
0: เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสำหรับการเปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งนะคือมีคนอุทธรณ์แล้วประมาณ 200,000 กว่ารายในคนที่มีรถเก่
1: า
0: แล้วก็มายื่นขอทบทวนบัตรสวัสดิ

0: สิ้นสภาพการใช้งานนี่ไงอย่างที่เราสันนิษฐานกันนะคะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ทางด้านของนางสาวรัชดานะคะได้บอกว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือรถเก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างได้ไหม ฉันนึกถึงเพลง หรือว่ารถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นเลยก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะไม่นับนะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปใครที่มีรถทั้ง2ประเภทตามปีแบบนี้ไปยื่นคำร้องใหม่ได้ภายใน31สิงหาคม2569ค่ะ
1: ทุกทีเขาก็คือจะนับตอนแรกคือนับรวมไปด้วยแต่อย่างที่บอกที่เราคุยกันโอ้รถบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้15ปีคือขับไม่ไหวแล้วมั้งมอเตอร์ไซค์
0: รถก็
1: แต่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านผมนี่ก็
0: ไหวไหม
1: ยังไหวตอนนี้ยังไหวอยู่นะเกิน15ปีเหมือนกันแต่ว่า
0: แค่ไปซื้อแกงหรือเปล่า
1: ประมาณนั้นคือขับแค่ในหมู่บ้านหรือแบบออกหมู่บ้านไปซื้อตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงโอ้ไหนมาขับมาถึงสวทก็ไม่ไหวนะ
0: ไม่ไหวก็ขับแค่เนี่ยบริเวณเน
1: ี้
0: ยแหละ
1: นะ
0: แต่ก็ไม่ถึงจะเป็นการชี้ว่าฉันเป็นคนรวยนะมีมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: เขาปรับให้แล้วนะ
1: ไปกันที่อีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถนะครับอันนี้เกี่ยวกับรถบ้างแต่เป็นรถตุ๊ก
0: อ
1: ันนี้เป็นรถตุ๊กเครื่องยนต์สันดาปมีข่าวออกมาบอกว่าเขาจะจำกัดเลยนะรถตุ๊กเครื่องยนต์สันดาปที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ก็เอ้าทำไงล่ะทีนี้รถตุ๊กก็เยอะอยู่นะในกรุงเทพชั้นในล่าสุดเรื่องนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีข่าวเรื่องที่ว่าเป็นแนวทางของกรมการขนส่งทางบกที่เขาบอกว่าจะจำกัดการใช้รถตุ๊กที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมรถตุ๊กเครื่องยนต์สันดาปในพื้นที่กทมชั้นในเนี่ยทางนี้การดำเนินการนี้ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติยังไม่ได้เสนอรัฐบาลอะไรเลยยังไม่ได้เสนออะไรเป็นเพียงแค่รับฟังความเห็นไว้ก่อนนะแล้วก็วางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้หากอนาคตมันมีการปรับใช้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรถตุ๊กๆในพื้นที่กทมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปแล้วใช้งานสูงสุดตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปี
0: รถยิ่งกว่ารถยนต์กับมอเตอร์ไซค์15ปี
1: อันนี้ผมว่ารถยนต์เป็นเครื่องยนต์สันดาปอายุใช้งาน 10-50 ปีผมยังไม่เกิดเลยนะรถยังใช้อยู่เลยนะ
0: แหมอ่อนยาวนะคุณนะ
1: ซึ่งเขาบอกว่ามันจะส่งผลทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วมลพิษคือวิ่งอยู่จะดับไม่ดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อันตรายด้วยนะ
1: นั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าเขาสำรวจไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าจากเอกสารบันทึกหลักการเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยมันมีที่สำคัญเยอะมากทั้งโบราณสถานสำคัญเนื้อพระอารามหลวงต่างๆวัดพระแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเราไปดูนักท่องเที่ยววิ่งมาท่องเที่ยวเจอรถตุ๊กๆคือเขา Amazing แหละรถตุ๊กๆมันเป็น Amazing ของไทยแต่เป็นรถตุ๊กๆ50ปี
0: วิ่งแล้วดับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันอันนี้ไม่ประทับไม่ Amazing อาจจะ
1: นะครับแล้วก็จะลดมลพิษทางอากาศด้วยคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยแล้วมลพิษมันเยอะไงควันดำอะไรต่างๆนานาก็คือเดี๋ยวเขาวางแผนอันนี้เป็นแค่ความเห็นเฉยๆนะยังไม่ต้องกังวลใดๆ
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็หลายๆคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะเรื่องของเงินที่ไปโรงเรียนเมื่อสมัยก่อนคุณเกริกชัยนะคะบอกว่าสมัยก่อนได้ไป1บาท5บาทเดินไปเรียนเที่ยงก็มาทานข้าวที่บ้านอุ๊ย
1: โอ้เดินมากลับมาแสดงว่าบ้าน
0: ใกล้โร
1: งเรียนสิ
0: บ้านใกล้โรงเรียนคุณทิพวรรณบอกว่าสมัยก่อนเด็กๆไม่เห็นต้องมีเงินโอนเลยสมัยก่อนมันไม่มี
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนาะโมบายแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยการซื้อ
0: ใช
1: ้จ่ายอะไรมันก็ผ่าน QR code อะไรอย่างงี้ไง
0: ค่ะอันนี้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณสุราลักษณ์นะบอกว่า Morning from เพชรบูรณ์อ๋
1: อ Morning ค่ะ Good Morning นะคะ
0: Good Morning นะคะมีใครอีกบ้างก่อนที่เราจะ
1: ม
0: ี
1: คุณประภาม
0: ีคุณที่
1: พี่วันบอกว่ามอไซค์ซื้อมาตั้งแต่ปี54ค่ะ ตอนปีน้ำท่วมใหญ่พอดีนะครับ รถตุกๆอายุยืนนะคะ เออนะ นี่การมีรถบางครั้งยังไม่มีตังค์เติมน้ำมัน

0: เล
1: อุ้ยอันนี้เรื่องจริงนะคุณบางคนเรื่องจริงนะ
0: นะและในช่วงที่น้ำมันราคาค่อนข้างสูงนะ
1: เราต้องจอดรถไปบ้านเลยนะ
0: นี่บางคนบอกว่าอยู่ดีๆมีมิจฉาชีพโอนเงินมาให้จริงๆต้องบอกว่าเวลาเจอโอนเงินผิดเนี่ยนะอย่าโอนกลับในทันทีนะแจ้งธนาคารแจ้งตำรวจแล้วเขาเดี๋ยวเขาดำเนินการเดี๋ยวธนาคารเขาจะโยกเงินเองมาเป็นมาตรการของเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพจะอาศัยในการที่อยู่ดีๆโอนเงินมาให้เราแล้วจำนวนอาจจะไม่เยอะไม่น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบอกว่าอุ้ยโอนผิดให้โอนกลับมาหาเราถ้าเราโอนกลับไปหาเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอาจจะตกเป็นเส้นทางเงินของเขา
1: ใช่แล้วเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในบัญชีม้าด้วยซ้ำนะคะต่อให้แบบแค่20 บาทอุ้ยไม่เป็นไรพี่โอนคืนไปเลยไม่ได้เลยนะอันตรายมากเลยนะคะ
0: นะครับอ่ะ6 นาฬิกากับอีก31 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวกับคุณพลึกแก้วพี่บูลแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อข่าวยามเช้าครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3 สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7 ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา9:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั่นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีไฟอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับ ไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากจะไปทำงานในต่างประเทศครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จะส่งแรงงานไปทำงานครับกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีนี้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณ10-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับ60%จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มุสและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนทางด้าน LNG ครับนำเข้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
1: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
0: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: 6 นาฬิกากับอีก52 นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับเรา2 คนกันต่อนะครับเม
1: ื่
0: อสักครู่ก็จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวนโยบายต่างๆเนอะที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลไปแล้วอันนี้มาดูอีกเรื่องนึงละกันวันนี้เขาดีเดย์วันแรกนะ1 สิงหาคมที่บอกว่าถ้าค้างใบสั่งมีใบสั่งแล้วค้างจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงคือท่านสามารถไปต่อชำระภาษีอะไรได้ตามปกติแต่ท่านจะไม่ได้ป้ายมาถ้าท่านยังค้างชำระใบสั่งอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เขาดีเดย์แล้ววันนี้วันแรก1 สิงหาคมนะครับอันนี้เรื่องนี้จากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องของเขาคือพูดง่ายๆเขามีมาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะตั้งเป้าในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับให้เหลือ12 คนต่อประชากร100,000 คนเขาก็หามาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขามีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมมาตรฐานสากลซึ่งระบบใหม่เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้บ้างข้อมูลได้ว่าใบสั่งที่เราโดนเนี่ยโดนข้อหาอะไรต้องชำระเท่าไหร่ที่ไหนอะไรยังไงโดนเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปชำระค่าปรับจริงโดยระบบเนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดเช่นสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ออกใบสั่งให้กับเรานะครับทีนี้ตั้งแต่1 สิงหาคมคือวันนี้เนี่ยแหละหลังจากออกใบสั่งปุ๊บถ้าเราทำผิดเนอะแล้วเราโดนใบสั่งแล้วเราไม่ชำระค่าปรับคือไม่ไปจ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนมาก่อนตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้ายังไม่จ่ายตามเวลาที่กำหนดเนี่ยข้อมูลใบสั่งค้ำชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปกับกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเชื่อมโยงภายใน 60-90 วันนับจากออกวันออกใบสั่งและถ้าเราค้างใบสั่งอยู่อีกชำระค่าปรับตรวจสอบรายละเอียดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปจ่ายเนี่ยเวลาเราไปจ่ายภาษีใบเขาเรียกว่าภาษีรถนะป้ายภาษีรถประจำปีจ่ายได้แต่จะไม่ได้ป้ายภาษีมาเราต้องไปจ่ายค่าปรับใบสั่งก่อนถึงจะได้ป้ายภาษีตัวจริงมาเริ่มวันนี้วันแรก1 สิงหาคมไม่มีผลย้อนหลังนะครับไม่มีผลย้อนหลังเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปจ่าย
0: ยังค้างอยู
1: ่
0: ก็ไม่นับก็คือไม่
1: น
0: ับ คือจริงๆควรจะจ่ายแต่ว่าผลที่เขาจะนับ
1: เพราะจริงๆมันมีผลต่อการต่อภาษีนะในเรื่องของค่าปรับอะไรแบบนี้ต้องไปติดตามแล้วก็ติดต่อนะคะทำให้ถูกต้องดีกว่านะ
0: ใช่
1: นะคะอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของคุณหลุนโซโลนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะคะได้ติดตามเขาไหมดิฉันเคย
0: ผมติดตามผมเคยดูคลิปของเขา
1: ตั้งแต่เขาเป็นบ้านแดงเนาะนะคะตอนนี้เขามาสู่ต่อๆแล้วนะคะก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาชี้แจงนะคะกรณีการเสียชีวิตของคุณหลุนโซโลนะตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโลนะคะก็ได้มีการบอกว่าขอเรียนให้ทราบดังนี้นะว่า1เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิชีเนี่ยประมาณ 20:30 นวันที่29 กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีนะแล้วก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีค่ะว่าตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14 กรกฎาคมอ๋อให้แจ้งตั้งแต่14แล้วเหรอ นะคะอ่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะข้อ2ก็คือพอเมื่อวันที่30 กรกฎาคมเวลา11 นาฬิกาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของคุณหลุนน่ะนะคะเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลเป็นอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตของไทยนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียถึงได้นำทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29หลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ไปเมื่อวันที่28 กรกฎาคม จริงๆมันมีความคาบเกี่ยวของช่วงเวลากันอยู
0: ่
1: ก็ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตก็ขอยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกงสุลอย่างรอบคอบนะคะบนพื้นฐานของความข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางรัฐนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการจากไปของคุณฮารุณนะก็เรียกได้ว่าครอบครัวเนี่ยทางคุณฮารุณก็เป็นเสาหลักของบ้านเลยคุณย่านะคะก็คุณฮารุณก็ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงทางด้านนายมังกรปฐุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยญาติของคุณฮารุณเนี่ยได้ลงนามมอบอำนาจให้กรมการกงสุลดำเนินการต่อแล้วครับว่ากรมการกงสุลเนี่ยจะได้รับเอกสารในวันที่3สิงหาแล้วจะเข้าสู่การขั้นตอนการแปลเอกสารส่งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาแล้วก็ออกใบมรณบัตรก่อนส่งร่างทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเนี่ยของผู้เสียชีวิตกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องและการส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งหาข้อสรุปด่วนสรุปกันไปนะคะ
0: ครับผมทิ้งท้ายนิดนึงนะครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันพฤหัสนี้แล้ว6สิงหาคมนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมารีหัวหน้านะครับก็ไปรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันไม่เป็นไรสามารถรับชมไลฟ์สดในเพจถนนดนตรีได้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
1: แล้วก็เจ้าของรายการถนนดนตรีพร้อมกับข่าว7โมงเช้าก็มายืนรออยู่ตรงนี
0: ้เดี๋ยวเรา2คนลารายการกันไปก่อนเลยแล้วกันครับแล้วก็พร้อมทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนทีมงานข่าวยามเช้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ